0: 4แล้วก็เบอร์0943966649รีบสมัครกันเข้ามาด่วนเลยนะคะ2ที่นั่งสุดท้ายและปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ
1: อย่ารอช้าอย่ารอช้าอย่ารีรอนะฮะแค่2ที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับหนึ่งในนั้นคนที่จะได้ไปฟังอย่างจุใจเลยก็คือในหัวอัดนะใครที่บอกว่าแหมฟังอาจารย์แล้วไม่เคยจะพอเลยนะพูดยังไม่ทันจะจบนะไปฟังกันได้เลยอีก2ที่นะครับแล้วก็มีกูรูอีกหลายๆท่านเลยนะผมก็จะไปร่วมแจมด้วยนะครับตอนนี้ในหัวอัดยิ้มรอแล้วนะฮะไปพูดคุยกันครับ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับอาจารย์เหลือ2ที่บิ้วหน่อยฮะ
3: ผมเนี่ยจะได้เจอดร.เจตแน่ๆอีกครั้งนึงจะไปได้ดูจะดูว่าหน้าดร.ผิวหน้าดร.เจตเนี่ยใสแค่ไหนคือคนเนี้ยดูเนี่ยแบบใช้ครีมอะไรอ่ะท่าน
1: ครีมที่เรียกว่าฟิลเตอร์ครับ
3: เดี๋ยวต้องไปถามใน CEO of ASEAN รุ่นที่3
1: ครับ
3: ซึ่งวันที่2กันยายนนี่ก็จะมีการต้องใช้คำว่าปฐมนิเทศหรือเปล่า
1: ที่เราต้องท่าน
3: ใช่ครับ
0: ค่ะ
3: ก็เจอกันกับกูรูอาเซียนของรายการทั้ง4ท่านนะครับมีผมมีอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์
3: ดร.กฤตด้วย
1: ครับ
3: อีกท่านหนึ่งอีกมีท่านหนึ่งด้วยนะรู้สึก4ท่าน
1: ครับ
3: ก็มาเจอกันก่อนที่จะเข้าไปสู่การอบรมด้วยเข้าใจว่าดร.เจตก็น่าจะไปอยู
1: ่เขาไปเสริมทับไปเติมด้วยนะเร็วเหมือนกันนะ
0: ท่านหนึ่งก็จะเป็นคุณกฤตชลัดก้อนเทียนนะคะ
3: คุณกฤตชลัดก้อนเทียนครับ4ท่านวันที่2กันยานะครับเพราะนั้นเหลืออีก2ที่ท่านมาเจอผมหัวข้อในวันที่2กันยานี้ที่เราจะเจอกับวิทยากรประจำรายการGood Morning ASEANเนี่ยนะครับหัวข้อน่าสนใจครับว่าอาเซียนเนี่ยจะอยู่อย่างไรภายใต้สถานการณ์โลกสถานการณ์ในระดับภูมิภาคที่เปลี่ยนไปซึ่งก็มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าอบรมในอาเซียนซีโออาเซียนรุ่นที่3ว่าจะต้องวางกลยุทธ์วางหมากรู้เขารู้เราเรื่องอาเซียนยังไงภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ที่มันล้อมอาเซียนอยู่ขณะนี
1: ้ครับก็คือเป็นอาเซียนที่ถูกแซนด์วิชเนาะถูกประกบด้วยจีนกับสหรัฐนะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูแค่อาเซียนแต่เราจะพูดคุยถึงสหรัฐกับจีนด้วยเพราะว่าเขาทำอะไรขยับอะไรกระทบอาเซียนหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นแค่อาเซียนโดดๆไม่ได้ต้องมาดูกับจีนด้วยไม่นำซ้ำถ้ากว้างไปกว่านั้นนอกจากแซนด์วิชของสหรัฐกับจีนแล้วก็คือ AI ที่ล้อมอยู่ทั้งหมดด้วยซึ่งก็จะมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะที่เป็นเรียกว่าครบเครื่องในทุกมิติสำหรับหลักสูตรนี้นะครับ
3: ใช่ครับอีก2ท่านทั้งหลายครับมาเจอผมครับอีก2ท่านครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกันครับ
1: ครับมาดูหัวข้อวันนี้ครับดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยตอนแรกเนี่ยผมอ่านเป็นดัชนีสุขภาพแต่จริงๆแล้วของมันมีผลิตภัณฑ์ด้วยนะฮะอาจารย์มันคืออะไรช่วยขยายความหน่อยครับ
3: ครับก็ผมหัวข้อเนี่ยเป็นดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยและผมวงเล็บว่าเป็นตัวใหม่ท่านผู้ฟังที่เข้ามาในรายการเราหรือเห็นโปสเตอร์ของการโฆษณาหัวข้อเนี่ยวงเล็บว่าตัวใหม่ท่านว่าจะคิดว่าเอ้ยแล้วมันมีตัวเก่าด้วยเหรออ
0: ืมนั่นน่ะสิ
3: คำว่าตัวใหม่ของผมก็คือยังไม่มีตัวเก่าแต่ว่าเป็นตัวใหม่อ่ะ
1: อ๋อ
3: ที่จะทำขึ้นใหม่อ่ะ
0: ล่าสุดนี
3: ้ล่าสุดผมก็ไม่รู้จะใช้หัวข้อเลยก็เป็นดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย
1: อ
3: ันไปอ่ะที่เพิ่งทำไงก็คือว่าผมเพิ่งตัดสายสะดือ
1: โ
3: อ้ตัดสายสะดือแต่การที่ให้ผมตัดสายสะดือเนี่ยก็มีหน่วยงานที่อนุญาตให้ผมเข้าไปทำวิจัยเรื่องนี
0: ้
3: ก็คือกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพนะซึ่งสังกัดอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับเดี๋ยวประเทศไทยจะมีดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจที่ระบุและบ่งบอกเรื่องของอุตสาหกรรมสุขภาพของคนไทยทำไมกองเศรษฐกิจใน อย.เนี่ยจึงหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้และจัดทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าไอ้เซกเตอร์อุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยนะครับโตมากนะจะบอกให้โตมากๆเลยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมปูพื้นท่านผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่า พอพูดถึงดัชนีเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอินเด็กซ์นี่นะครับเราก็จะได้เห็นหน่วยงานราชการ2หน่วยงานหลักๆที่วัดดัชนีเป็นเชิงตัวเลขเชิงปริมาณคือผมแยกงี้นะครับผมแยกว่าดัชนีที่ประเทศไทยทำอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นดัชนีที่เป็นเชิงปริมาณก็คือตัวเลขและดัชนีที่เป็นคุณภาพคำว่าดัชนีคุณภาพของผมหมายถึงว่ามันมีดัชนีที่ถามทัศนคติของคนคุณรู้สึกยังไงคุณสำหรับเรื่องนี้คุณรู้สึกยังไงอันนั้นเป็นเชิงคุณภาพเป็นทัศนคติแต่ที่เป็นดัชนีที่เป็นตัวเลขออกมาเลยก็คือหมายความว่าวัดออกมาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงๆก็จะเป็น2หน่วยงานหลักที่ทำก็คือสังกัดกระทรวงพาณิชย์นะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งถ้ากระทรวงพาณิชย์ก็จะมีดัชนีผู้บริโภคดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ผลิตดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างดัชนีราคาส่งออกนำเข้านะครับสมัยนานแล้วผมก็มีส่วนสำคัญในการทำดัชนีให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับในสัก 2-3 ตัวนะครับแล้วก็ที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะที่รายงานอยู่เป็นระยะเนี่ยก็สสอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขาจะทำตัวหลักๆก็จะเป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าดัชนี MPI Manufacturing Production Index แล้วก็อัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังผลิตการผลิตที่ท่านผู้ฟังถ้าตามผมในรายการเนี่ยผมก็เคยพูดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของประเทศไทยมันลดลงเรื่อยๆหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า capacity utilization rate ก็คือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นภาษาชาวบ้านว่าก็คือโรงงานเนี่ยเดินเครื่องเท่าไหร่หลักๆก็สสอ.ก็จะทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมแล้วก็อีกหลายๆตัวนะแต่ตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ตัว CAPU อัตราการใช้กำลังการผลิตแล้วตัวอีกหลายตัวบลาๆๆๆไปนะฮะอันนี้เป็น2หน่วยงานหลักที่ทำดัชนีท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคราวนี้เดี๋ยวจะมีกระทรวงสาธารณสุขโดยกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยจะทำดัชนีนี้ขึ้นมาเพื่อจะเผยแพร่ให้กับประเทศไทยให้ท่านผู้ฟังให้ผู้ประกอบการให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่าทิศทางของอุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยมันเป็นทิศทางแบบไหนนะครับก็เหมือน2หน่วยงานที่ผมพูดถึงเหมือนกระทรวงพาณิชย์เหมือนกระทรวงอุตสาหกรรมเดี๋ยวต่อไปกระทรวงสาธารณสุขจะมีดัชนีตรงนี้มาเผยแพร่ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะได้วางแผนถูกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับทำไมจะต้องมาพูดถึงดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพท่านผู้ฟังครับไอ้ตรงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจโตได้นะครับเพราะไอ้เซกเตอร์นี้ไอ้เซกเตอร์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยนะมันโตมากเลยนะครับมันสัดส่วนของมันเนี่ยทั้งระบบเลยนะครับมีอยู่ประมาณสัก 7% ของรายได้ประชาชาติ 7% ของ GDP ประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าใกล้เคียงกับ GDP ของภาคเกษตรไปด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเลขของไอ้ตัวอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดเนี่ยมาเทียบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดของทั้งประเทศตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพเทียบกับอุตสาหกรรมทั้งหมดของทั้งประเทศเนี่ยนะครับ27% เนี่ยกลายเป็นน้องๆเลยนะน้องๆของอุตสาหกรรมรถยนต์เลย
1: ครับ
3: อุตสาหกรรมรถยนต์ประมาณ 32% ต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยมันโตมากนะ
1: คร
3: ับพอโตมากเนี่ยมันเป็นหน้าที่ทุกภาคส่วนรัฐเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยกันผลักดันและผลักดันให้มันไปในทิศทางไดเรคชั่นที่มันถูกต้องแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มเกิดการสร้างเงินสร้างงานให้กับเศรษฐกิจให้กับประชาชนชาวไทยได้ถูกต้องนี่คือเหตุผลและสาระสำคัญหลักๆที่เราจะต้องมาจัดทำดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยนะครับนี่อันที่หนึ่ง อันที่สองเนี่ยประเทศไทยมียุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์สุขภาพนานาชาติวงเล็บภาษาอังกฤษว่า medical hub
1: ครับ
3: ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเริ่มจากในตั้งแต่ปี2559อ่ะเป็นต้นมาแล้วน่าจะผ่านยุ

0: ที่ติดตามมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้แหละครับสิ่งที่ผมดูเนี่ยขณะนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยในปี68มัน 1.4 ล้านล้านบาท69ผมประเมินว่าผมคาดการว่าจะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านล้านบาทถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังผมได้ตามมอนิเตอร์ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้เนี่ยผมคาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ย 1.5 ล้านล้านนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวเลขของผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงมีความสำคัญมากๆท่านผู้ฟังมันเกี่ยวข้องไปเรื่องนวดเรื่องสปาเรื่องเวลเนสเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดร.เจตหน้าใสๆเนี่ยคงใช้เครื่องต่างดีๆอ่ะมันก็เป็นครีมที่ดร.เจตใช้ด้วย
1: สวดมนต์นะ
0: ฮะอ๋อเหรอครับใจสบายมันเลยออกมาทางหน้าแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าต้องมีครีมแน่ๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่ในนั้นแน่
1: ๆครับ
0: คราวนี้ท่านผู้ฟังแล้วผมมาวัดตัวไหนไอ้ตัวสำคัญที่ผมบอกว่าสำคัญอย่างนั้นเหมือนสัดส่วนเท่านั้นของ GDP สัดส่วนเท่านั้นของอุตสาหกรรมผมวัดตัวไหนมันมีอยู่7ตัวท่านผู้ฟังท่านที่ฟังผมอยู่ขนาดนี้เนี่ยท่านลงไปดูว่าท่านน่ะอยู่ในเซกเตอร์ไหน1ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพตัวหลักๆเป็นยา2เป็นอาหาร3เป็นเครื่องมือแพทย์4ที่ดร.เจตใช้อยู่เครื่องสำอาง
2: ค่ะ
0: ทาหน้าซึ่งผมก็ใช้บ้างแต่แบรนด์จะไม่ดีเท่าดร.เจต5วัตถุอันตรายวัตถุอันตรายก็พวกอะไรนะที่ไปทำความสะอาดอะไรพวกนี้น้ำยาโน่นน้ำยานี่เนี่ยนะครับที่ไปทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดในห้องน้ำเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็วัตถุเสพติดทางการแพทย์และก็ตัวที่7ก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือกลุ่ม7กลุ่มสำคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยที่มีสัดส่วนและอื่นๆนะรวมกันแล้วนี่ก็ประมาณสัก 1.5 ล้านล้านบาทอย่างที่ผมบอกไปนะครับ7:15 นเดี๋ยวมาดูผลของการคำนวณดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพน้องใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเพิ่งตัดสายสะดือ
1: ครับ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
0: ได้ครับคุณลิซ่าครับ
3: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงสุดท้ายค่ะอยู่กับ ในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยตัวใหม่

0: อีก
1: อะ
0: ส
1: ไร
0: อง
1: ครับ
0: ท่านอีกสองท่านที่ขาดอยู่ผมอยากเจอท่านจังอยากมาเจอผมหน่อยได้ไหมท่าน
1: ใครเป็นสองคนสุดท้ายนะ
0: สองคนสุดท้ายผมอยากเจอท่าน
1: มารายงานตัวกับมาพบนะฮะในหัวอัดด้วยนะครับ
0: ครับผมอยากเจอท่านจังมาหน่อยนะครับมาหน่อยนะครับคนที่เข้าห้องเรียนวันนี้เช็คชื่อให้นะครับคุณธราเทพมาวันนี้มานะครับคุณสุมิตรมานะครับโอเคดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผมทำมันมีทั้งหมด27กลุ่มต้องขออภัยฮะ21ตัวนะ21กลุ่มใน21กลุ่มเนี่ยคือแยกอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังนิดเดียวครับเดี๋ยวท่านอาจจะแบบมันลงรายละเอียดเป็นทางวิชาการเยอะไปหรือเปล่าแยกเป็นในกลุ่มดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยที่ผมทำนี่นะครับให้กับอย.เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นที่เป็นด้านผลผลิตด้านการส่งออกด้านการนำเข้าผลิตส่งออกนำเข้า3ตัวใหญ่ใน3ตัวใหญ่ลงเป็น7ตัวย่อยก็จะมี21ตัวก็จะมียามีอาหารมีเครื่องมือแพทย์มีเครื่องสำอางมีวัตถุอันตรายแล้วก็วัตถุเสพติดทางการแพทย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพราะนั้น73ก็21ตัวละเอียดมากนะครับแต่ก็ยังไม่ละเอียดพอเพราะว่าเราทำเป็นหลายปีสเต็ปต่อไปของการทำงานก็คือต้องลงไปหลายไตรมาสและก็เป็นหลายเดือนเพราะส่วนใหญ่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาทำเป็นหลายเดือนเพราะนั้นเราก็ต้องขยับให้มันเป็นหลายเดือนต่อไปเพื่อล้อกับสิ่งที่ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศรายงานและที่กลับมาที่ส่วนตัวผมอีกนิดนึงก็โฆษณาไปหน่อยนึงเดี๋ยวผมอ่ะจะทำในสังกัดของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นดัชนีตัวใหม่ของประเทศไทยเช่นกันท่านผู้ฟังตามติดตามด้วย
1: ไปถึงก็ผลิตผลงานเลยนะฮะ
0: ครับเดี๋ยวผมจะมีออกเราออกจะออกโปรดักต์ตัวใหม่ทางด้านวิชาการออกมาฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเรามาถึงตัวที่ถ้าเป็นมูลค่าขณะนี้เนี่ยมูลค่าตัวใหญ่ด้านการผลิตเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเยอะเลยสูงด้วยผมไม่ขออนุญาตไม่พูดถึงตัวเลขเดี๋ยวจะปวดหัวกันปะปะเอาเป็นตัวบอกเป็นมากที่สุดก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารผลิตเยอะสองมาก็จะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ถ้าเป็นการส่งออกก็ยังเป็นอาหารและก็เครื่องมือทางการแพทย์นะครับตัวที่เป็นนำเข้าเนี่ยก็ยังเป็นอาหารอยู่เหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเนี่ยเยอะเหมือนกันนำเข้าและก็ผลิตภัณฑ์ยาก็นำเข้าเยอะนะครับโอเคคณิตสูตรในการคำนวณมันมีหลายสูตรมากในการคำนวณดัชนีท่านผู้ฟังที่เคารพกับนิดเดียวเพื่อท่านน้องๆนักศึกษาที่ฟังอยู่นะครับมันมีสูตรในการคำนวณดัชนีหลักๆประมาณสัก4สูตรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้สูตรที่เรียกว่า last pair ส่วนใหญ่ผมก็ใช้สูตรนั้นแหละครับผลของการคำนวณมันก็ออกเป็นหลายปีเพราะผมใช้หลายปีเวลาคำนวณดัชนีท่านผู้ฟังครับเพิ่มๆน้องๆนักเรียนนักศึกษาหน่อยนะครับก็คือเราก็ต้องเทียบปีฐานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาใช้2566เป็นปีฐานกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้ปี2564เป็นปีฐานซึ่งตัวเราเองผมเองเนี่ยที่ทำเนี่ยก็เปรียบเทียบแล้วก็พบว่าโอเคเราก็จะใช้2564เหมือนกับที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใช้ของกระทรวงอุตสาหกรรมใช้นะครับเพราะนั้นก็จะฐานก็คือเป็นปี2564อีกเหตุผลนึงก็เพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพมันก็เป็นหมวดของอุตสาหกรรมเหมือนกันเพราะนั้นก็คงเป็นหมวดวิธีอ่านค่าดัชนีท่านผู้ฟังง่ายๆเลยถ้าดัชนีเนี่ยเท่ากับ100ก็แสดงว่าในสถานการณ์นั้นๆไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ถ้าผลดัชนีมันมากกว่า100ก็แสดงว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของตัวดัชนีถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็อุตสาหกรรมตัวนั้นมันโตขึ้นแต่ถ้ามันน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่าอุตสาหกรรมตัวนั้นมันแย่ลงอ่ะน้อยกว่า100ผลของการคำนวณดัชนีมาแล้วเนี่ยผมเมื่อกี้ผมบอกว่าคำนวณอยู่3ตัวใช่ไหมครับผลิตดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมดัชนีผลิตภัณฑ์ดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งออกดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าไอ้3ตัวนี้ผมมาเอามาถ่วงน้ำหนักนะเอามาถ่วงน้ำหนักเพื่อให้เป็นตัวรวมของประเทศไทยนะส่วนวิธีการการถ่วงน้ำหนักเนี่ยท่านที่สนใจก็มาคุยกับผม
1: มันมีรายละเอียด
0: ไงเอาไปถ่วงยังไงอ๋อผมบอกเร็วๆก็คือว่าผมทำตั้งแต่ปี

0: 65 66 67 68นะ68แล้วผมก็ประเมิน69ไปด้วยเนี่ยผมพบว่าตั้งแต่65 66 67 68นะครับเดี๋ยวผม69เดี๋ยวค่อยว่ากัน65 66 67 68เนี่ยดัชนีผลผลิตขออภัยฮะดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ล้อกับที่ต้องในเบรกแรกที่ผมว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตรงนั้นมันเป็นเฉพาะมูลค่าแต่ในดัชนีที่ผมทำเนี่ยมันเพิ่มทั้งมันมีทั้งมูลค่าการนำเข้าแล้วก็การส่งออกก็เพิ่ม 12% 16% 19% 13% ในกรณีที่เป็นของปี2569ซึ่งเรานั่งกันอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับตัวดัชนีเนี่ยผมก็ไปประเมินใหม่โดยใช้แบบจำลองด้านเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งเข้ามาวิเคราะห์ก็พบว่ามันก็มีอัตราขยายตัวที่สูงขึ้นนะครับเป็น 3.2% พอเราการเปลี่ยนแปลงของตัวดัชนีมาลบกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอัตราขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ฝากท่านผู้ฟังที่ทำธุรกิจอยู่นะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เปิดเผยแพร่เป็นประจำนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่ลงรายละเอียดในแต่ละทั้งความถี่แล้วก็แต่ละสินค้าไปด้วยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในแง่ของการวางแผนในแง่ของการทำเรื่องของยุทธศาสตร์แต่เราจะลงไปในถึงรายไตรมาสแล้วก็รายเดือนนะครับก็จะเป็นดัชนีน้องใหม่อีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงดัชนีซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางของเศรษฐกิจไทยเพราะว่าเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่และก็สำคัญมากๆอันนี้ยังไม่ได้รวมก็ผมว่านวดสปาหรือเวลเนสฟิวเจอร์ฟู้ดอะไรนี้ก็อยู่ในนี้หมดแล้วน
1: ะครับ
0: อยู่ในนี้อยู่ด้วยนะครับครับก็ประมาณนี้ก็ฝากประเทศไทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนไทยในการติดตามดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยนะครับ7:25เหลือเวลาอีก2 นาที
1: ครับคาดว่าตัวดัชนีนี้จะออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับ
0: เดี๋ยวคงแถลงนี่เขาคงจะเป็นหน่วยงานราชการเขาคงแถลงเองนะครับตอนนี้เขาคงจะไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าผมก็ส่งรายงานการวิจัยให้เขาไปแล้วเพิ่งนำเสนอไปเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานะครับคงมีปรับอาจจะปรับโน้นปรับนี่นิดหน่อยนะครับทำให้จับไม่ได้แก้ไขนะครับ
1: ต้องดู
0: เรื่องอาจจะลงไปในรายความถี่เพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นรายปีอยู่อาจจะลงเป็นรายไตรมาสอีกครั้งหนึ่งนะคร
1: ับ ครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะสนับสนุนนะผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเนาะมันก็ควรต้องมีตัวชี้วัดมีดัชนีที
0: ่
1: จับต้องได้แล้วก็มองว่าอะไรที่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานเพราะไม่มันก็จะกลายเป็นว่าออกมาแล้วก็ไม่มีคุณภาพนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งอีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่าสมมติว่าเราบอกว่าดร.เราบอกว่าผลผลิตมันโตมากเลยนะดัชนีผลผลิตมาแต่ว่าขณะเดียวกันดัชนีการนำเข้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพก็โตเช่นกันนะครับมันก็ไม่มันก็ไม่น่าจะดีนะครับว่าเฮ้ยเราก็ต้องนำเข้าเยอะเหมือนกันนะลงไปในรายไส้ในว่าไอ้ผลผลิตที่มันโตขึ้นในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่ามันใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนที่เราสามารถจะไปวางแผนประเทศได้อีกเช่นกันนะครับในเซกเตอร์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพครับ
1: อาจารย์ครับมันสามารถจะดูไปได้จนถึงขนาดที่เพราะว่าแน่นอนพอเราพูดถึงเรื่องของการส่งออกเนาะและหลายประเทศเนี่ยอย่างสหรัฐเองก็กลัวเรื่องของการสวมสิทธิ์เรื่องของการที่เราต้องเอา local content มาใช้ตัวดัชนีนี้สามารถไปดูตรงนั้นได้ด้วยไหมครับ
0: ดูได้ครับดูได้เพิ่มเติมซึ่งเป็นประเด็นที่ดีมากๆนะครับก็อาจจะเป็นข้อคิดสำหรับทีมทำงานทีมวิจัยที่ไปดูเรื่องเหล่านี้นะครับจากสิ่งที่ท่านดร.เจตนี่ท่านเป็นเศรษฐศาสตร์ด้วยท่านเป็นเนี่ยท่านแบบ
1: ไม่
0: เป๊ะมากเลยนะครับเก่งมากเลย
1: แอบสอบจากอาจารย์มาฟังบ่อยไงฮะฟังบ่อยนะฮะ
0: การ
1: นี้ก็
0: ถือเป็นประเด็นที่ดีมากๆอันนี้จะไปดูแยกได้ว่าจริงๆมันใช้โลโก้คอนเทนต์ตัวไหนที่ใช้โลโก้คอนเทนต์ในประเทศไทยตัวไหนที่นำเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ไปแยกในตัวดัชนีนะครับน่าสนใจนะอาจารย์
1: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนกีดกันนะถ้าเกิดเราทำตั้งแต่ในประเทศได้ชัดเจนว่าฉันไม่ได้เอาของข้างนอกมานะเป็นแต่โลคอลคอนเทนต์นะดังนั้นกูจะมากีดกันใช้ไม่ได้นะแล้วเราเซ็นดาร์ดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ช่วยเราได
0: ้ถูกต้องครับผมดีมากเลยประเด็นนี้ขอบคุณมากเลยลืมเชิญไปคอมเมนต์นะเนี่ย
1: ยินดีครับครับใครที่อยากจะคุยกับอาจารย์ต่อ

0: ย่างที่บอกนะสองที่สุดท้ายนะเดี๋ยวใครเป็นสองที่สุดท้ายเนี่ยมาเจออาจารย์แล้วบอกด้วยนะบอกว่าผมนี่แหละดิฉันนี่แหละคือสองที่สุดท้าย
1: ใช่ใช่มาบอกผมหน่อย
2: นะคะ
1: สองคนสุดท้ายอยากเจอจังเลย
2: สองคนสุดท้ายนะคะสำหรับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะปิดรับสมัครพรุ่งนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรเข้ามานะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะใครที่สนใจ
1: มาแล้วมาแนะนำผมด้วยนะมาแล้วมาแนะนำผมด้วยว่าเนี่ยอาจารย์ครับผมหนูเป็นสองคนสุดท้าย
2: นะครับ
0: โอเคต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
2: ค่ะขอบคุณอาจารย์
1: ขอบคุณครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดี
0: คุณลิซ่า
2: ค่ะ
0: เราเน้นกันอีกทีสิเบอร์โทรศัพท์2ที่สุดท้ายหมายเลขอะไรนะ
2: สำหรับใครที่อยากจะเป็น2ที่สุดท้ายนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์0944803076นะคะ0944803034และเบอร์0943966649ค่ะ
0: ครับสองที่สุดท้ายนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมาแสดงตัวกับอาจารย์ได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณลิซ่า
2: ค่ะขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆนะคะลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่28 สิงหาคม 2569นะคะอยู่กับเรา2คนพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากรมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้นะคะทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: หลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับการเมืองขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีประเด็นทั้งสภานะครับดุเดือดเลยเนื่องจากมีการประทะคารมกันระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรกับคุณปกรณ์วุฒิจากพรรคประชาชนนะครับและมีเรื่องของกกต.ด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้มีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ว่ามาลงสมัครสว.เมื่อปี67 1,767 รายที่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับและยังมีเรื่องภาพที่หลุดออกมาจากทำเนียบรัฐบาลเป็นภาพปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าย่อนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะว่าช่างภาพจากทำเนียบได้แชะภาพไว้ได้ทันพอดีแล้วก็มีรายละเอียดจากข้อมูลของสำนักข่าวไทยเราด้วยนะครับดูเรื่องของกกต.กันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้ฟันอาญา 1,767 ผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติหลังตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังฝืนสมัครรับเลือกนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ที่ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรวมทั้งสิ้น 1,767 คนตามมาตรา74แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2,561 หลังตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังฝืนสมัครรับเลือกการดำเนินการดังกล่าวครับเป็นผลจากการประชุมกกต.2ครั้งโดยครั้งแรกมีมติฟ้อง 1,605 คน

0: ล่าสุดมีมติฟ้องเพิ่มเติมอีก162คนก็รวมเป็น 1,767 คนซึ่งตามกฎหมายผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังสมัครต้องระวังโทษจำคุก 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีรวมถึงต้องคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับครับหากผู้นั้นได้รับเลือกเป็นสว.ขณะนี้กกต.ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีเพื่อประสานกกต.จังหวัดดำเนินคดีตามขั้นตอนแล้วครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าเชือก 1,767 บราซิลกกต.ชี้ขาดคุณสมบัติสมัครสว.ชงศาลฟันอาญาเลื่อนคดีหัวมติกกต.ฟันอาญา 1,767 ผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติรู้ตัวไม่มีสิทธิ์ยังฝืนลงสมัครเสี่ยงคุกสูงสุด10ปีตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีหากเป็นสว.ต้องคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ทั้งหมดแจ้ง28สิงหาคมก็คือวันนี้ครับยังไม่ลงมติคดีหัวสว.ผลิตซัดไอติมไอลอเปิดข้อมูลหัวเลือกสว.กล่าวหาเหมือนศาลเตี้ยล่าแม่มดหวังผลการเมืองชัตรวัฒน์ปัดข่าวสว.สีน้ำเงินฉลองรอดคดีบอกแค่อยากกินข้าวกับกรรมาธิการไอติมฉวยเวทีกระทู้ถามสดสภาลากไส้ณพินทร์เอี่ยวโกงสว.สุภชัยประท้วงเดือดอนุทินโยนถามหมอชนน่านหลังมีชื่อขึ้นเวทีเสวนาฝ่ายค้านวันเสาร์นี้ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเดินเผชิญสืบคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแสวงโวตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนไทยรัฐก็พาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นดีด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าปชน.ฉะ2ปีช้าไปกกต.ฟันผิด 1,767 ผู้สมัครสว.แจ้งอาญาขาดคุณสมบัติวุฒิน้ำเงินอัดกลับไอติมปัดฉลองล่วงหน้ารอดคดีครับ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสว.ด้วยค่ะเพราะว่าในฝั่งของทางศาลรัฐธรรมนูญค่ะได้ส่งตุลาการเพื่อที่จะดำเนินการเผชิญสืบปาโค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะคะโดยไปที่สำนักงานเขตบางเขนซึ่งเป็นขออภัยค่ะสำนักงานเขตหลัก4ซึ่งเป็นสถานที่เก็บบัตรนะคะขณะที่การลงพื้นที่ไปใช้เวลาตรวจสอบหลักฐานประมาณ1ชั่วโมงค่ะนายแสวงก็บอกว่าการเผชิญสืบวันนี้ก็ตรวจสอบว่าสิ่งที่ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือไม่โดยสารได้เดินดูมีเจ้าหน้าที่อธิบายซึ่งฟังจากที่พูดน่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วซึ่งสารก็ยังให้โอกาสผู้ร้องก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีประเด็นอะไรจะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่โดยก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัย28กันยายนกกต.เองค่ะศาลก็มีการให้ทำคำแถลงปิดคดีภายใน11กันยายนซึ่งนายแสวงก็ยืนยันถึงความมั่นใจนะคะว่ามีความมั่นใจตั้งแต่เอาบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีภาพออกมาด้วยนะคะเป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวค่ะถ่ายออกมาได้ในขณะที่นายกรัฐมนตรีกำลังออกจากทำเนียบรัฐบาลก็มีอีกท่านหนึ่งอยู่ด้วยก็คือนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการไหว้ค่ะโดยวิธีการก็คือก้มไหว้นายกรัฐมนตรีนะคะทางนายกก็จับแขนลุกขึ้นก่อนที่จะออกจากทำเนียบไปผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่มีมติออกมาโดยครม.ค่ะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของมหาดไทย20ตำแหน่งซึ่งก็มีผล1ตุลาคมนะคะแต่ว่านายอันสิทธิ์ค่ะเดิมทีมีรายชื่อว่าอาจจะถูกยกย้ายไปดำรงตำแหน่งในกระทรวงอื่นนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะมติออกมานายอันสิทธิ์ก็ยังคงดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยตามเดิมนะคะก็มีภาพอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเมืองนะคะก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสว.ค่ะเชือด 1,764 ผู้สมัครสว.โทษอาญา10ปีอนุทินปัดเอี่ยวคดีหัวเชื่อพรรคร่วมไม่มีเสียงแตกยิ่งชีพอัดยับกกต.ล้มเหลวกกต.เชือด 1,767 คนขาดคุณสมบัติลงสว.แต่ยังสมัครโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์20ปีเป่าชี้จำนวนเยอะขนาดนี้ประจานกกต.ประมาทเลินเล่อร้ายแรงทำโหวตที่ไม่ควรเกิดเป็นหมื่นบี้เอาผิดตัวนายและสว.ในตำแหน่งอย่าฟันปลาซิวปลาส้อยลดกระแสระบบเลือกสว.แบบนี้ล้มเหลวควรยกเลิกพริจแจงกลั่นกรองความเชื่อถือของข้อมูลที่เอามาแล้วถามกกต.ถ้าจะฟันแค่20

0: ถึง30คนเชื่อจริงหรือว่ากระบวนการหัวสวสำเร็จได้เพราะคนจำนวนนี้สวภริษฐ์ขออภัยค่ะสวพิสิทธิ์ค่ะถามที่เปิดเอกสารมั่นใจได้อย่างไรว่าของจริงขู่ผิดกฎหมายทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทนายกหนูขออย่ากังวลพรรคร่วมจะเสียงแตกการร่วมรัฐบาลมีหลายองค์ประกอบไม่ใช่แค่เห็นไม่ตรงกันก็ไม่ให้โหวตให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากชี้เอกสารหัวสว.หลุดประชาชนต้องไม่เอามาเผยแพร่แม้จะอ้างว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ตามแต่ทุกคนต้องทำตามกฎหมายที่อ้างว่ามีชื่อนายกด้วยจะให้ไปชี้แจงก็ได้ซึ่งก็มีกระแสมานะคะว่าก่อนหน้านี้ทางฝั่งของพรรคฝ่ายค้านก็จะไปที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์รังน้ำนะคะแต่ว่าในที่สุดค่ะทางฝั่งของโรงแรมก็มีการโทรศัพท์มาโดยการเปิดเผยจากนายภริษฐ์นะคะว่าทางฝั่งของโรงแรมค่ะมีการขอยกเลิกนะคะสถานที่ในการจัดที่โรงแรมพูลแมนทางฝั่งของคุณภริษฐ์ก็เลยบอกว่าเขามีแผนสำรองเอาไว้อยู่แล้วค่ะโดยไปจัดที่รัฐสภาค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจปปป.บุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยคาคอนโดโยงคดีแอบอ้างโควต้ารับราชการท้องถิ่นเรียกรับเงินเหยื่อสูงกว่า 600,000 บาทนะครับโดยการไปจับกลุ่มครั้งนี้ก็นำโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับนำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเข่งอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและอดีตนายกอบต.สำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ครับจับได้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพก่อนพาเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพักเพื่อหาพยานหลักฐานโดยระหว่างเจ้าหน้าที่จับกุมมาสอบปากคำที่บก.ปปป.นายกเฮงใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะปิดบังใบหน้าตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงที่มาของการถูกจับกุมและก็การถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากผู้เสียหาย 650,000 บาทแลกกับการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยนายกเฮงปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเงินและก็ถูกปลอมลายนะครับทั้งนี้ครับหลังจับกุมนายกเฮงตำรวจก็ใบบุกจับนางณวพรปลือปรังตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการกองช่างเทศบาลตำบลละอ้ออำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษอีกคนหนึ่งด้วยนะครับที่ร่วมกับนายกเฮงนี่แหละครับเรียกรับเงินผู้เสียหายสอบข้าราชการท้องถิ่นตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคศาลก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำที่สภ.น้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับก็ขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์บอกว่ารวบนายกเฮงโกงสอบท้องถิ่นบุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นคาคอนโดนายกคุยสะท้อนภาพรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการโกงบิ๊กมหาไทยลั่น31สิงหาคมนี้จบแน่เพิกถอน 5,925 รายชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นยันไม่มีปัญหาย้ำคดีอาญาเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจส่วนข่าวสดก็พาดหัวข่าวตรงนี้ด้วยนะครับบอกว่าบุกรวบคาคอนโดย่านบางโพนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยปมอ้างโควต้าช่วยสอบท้องถิ่นเรียกรับเงิน 650,000 บาทครับ
0: นอกจากนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเช้าวันนี้ค่ะก็มีภาพภารกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลนะคะซึ่งก็เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินอุตภาไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรกลางทะเลอ่าวไทยเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์พร้อมกับชมการสาธิตยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้นอกจากนี้ค่ะในแนวหน้าเนี่ยนะคะก็มีภาพนายกรัฐมนตรีสวมชุดอส.ในฐานะนายกองใหญ่เดินทางไปเยี่ยมเรือหลวงจักรีนฤเบศรที่ลอยลำกลางทะเลอ่าวไทยค่ะก็เป็นการปฏิบัติการในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ซึ่งนายกบอกว่าก็ยังคงสนับสนุนเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาอธิปไตยของประเทศไทยค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิด

0: ผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ครับตอนนี้ที่ยังต้องหาข้อเท็จจริงนั่นก็คือเรื่องของกองทัพได้มีการนำฮอขึ้นไปยิงเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้มีกระแสว่าอยากจะให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มีการเรียกร้องแล้วก็ยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เร่งแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีการอ้างว่ามีการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีนี้ครับพลโทนราธิพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยแต่อย่างก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ต่อกรณีข้อเรียกร้องให้นายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยว่านายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้หรือไม่เนื่องจากมีผู้บัญชาการสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหารพร้อมท้าวความถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนการปฏิวัติในปี57นะครับรัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นกันก็เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีอธิบายเรื่องของการไม่สามารถตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้แล้วครับเป็นพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับโยนกองทัพสอบยิงจากฮอนอยอยันคุมพื้นที่5อำเภอได้นายกยันไร้อำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมฮอยิงวัยรุ่นจะแนะเหตุพื้นที่อัยการศึกบิ๊กเกรียงชี้แก้ไฟใต้ข่าวกลองมวลชนสำคัญสุดลั่นสมัยตนไม่เคยใช้ฮอปฏิบัติการเชื่อฝ่ายบริหารอาจปรับบุคคลให้เหมาะสมกับพื้นที่นอยอหรือว่านาวิกโยธินยันคุมพื้นที่ในความรับผิดชอบได้ไร้ปัญหาขัดแย้งกับชุดเฉพาะกิจนราธิวาสครับ
6: ขณะที่ทางทีมโฆษกกอรมน.นะคะก็มีการโพสต์คลิปค่ะเป็นการจำลองบาดแผลกระสุน M16 ด้วยข้อความทั้งหมดว่าที่สังคมควรทำคือช่วยกันค้นหาความจริงจากหลักฐานไม่ปล่อยข้อมูลที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งเป็นคลิปจากจอห์นซิกนะคะโดยลักษณะบาดแผลจากอาวุธปืนค่ะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของเนื้อเยื่อที่ทางของกระสุนล้วนเป็นข้อมูลสำคัญทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะมาพิสูจน์ส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นอาวุธสงครามหรือว่าเกิดจากการยิงจากอากาศยานก็ต้องใช้หลักฐานดังนั้นค่ะก็ต้องยึดถือความจริงที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เป็นการสันนิษฐานหากว่าปล่อยให้อคตินำหน้าหลักฐานคนบริสุทธิ์อาจจะถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่อาจจะถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมนะคะมีพาดหัวข่าวค่ะอีกหนึ่งฉบับอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะนายกเผยไร้อำนาจตั้งกรรมการสอบปมฮอยิงโจในพื้นที่จะแนะชี้ติดเงื่อนไขกฎอัยการศึกส่วนกรรมาธิการความมั่นคงเรียก6หน่วยงานเกี่ยวข้องแจงเหตุไม่สงบซัดล้มเหลวแก้ปัญหาชายแดนใต้22ปีใช้งบ 5.2 แสนล้านบาทเผยขอเวลา3วันพิสูจน์ปมชาวบ้านถูกยิงจากฮอหลังจากพบหัวกระสุนปืน M16 ค่ะ
5: มีประเด็นเรื่องของโจรชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วครับแต่ว่าคราวนี้ไปเกิดขึ้นที่อารัญประเทศนะครับแล้วก็สุดอุกอาจเลยเพราะว่าคว้างไปบอมเปิดทาง

0: หลบหนีด้วยนะครับก็สำหรับประเด็นนี้นะครับเกิดขึ้นที่กลางเมืองอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัสอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังผู้ก่อเหตุมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญท่ามกลางการแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังล่าสุดมีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่ครับเพื่อสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงรวมถึงแนวพื้นที่หนองจานหนองย่าแก้วและเส้นทางที่เชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนของสภ.อรัญประเทศก็ขอความร่วมมือประชาชนครับหากพบเห็นบุคคลหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงใกล้เคียงกับข้อมูลของผู้ก่อเหตุก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีห้ามเข้าใกล้ห้ามติดตามหรือพยายามจับกลุ่มด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุหรือว่าคนร้ายครับอาจจะมีอาวุธอันตรายจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุและก็ยานพาหนะที่ตำรวจแจ้งเตือนก็ได้แก่รถจักรยานยนต์ที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นยามาฮ่าฟีโน่สีเทาสวมหมวกลายสก็อตสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทาสวมกางเกงยีนขายาวมีอาวุธคล้ายวัตถุระเบิดครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือว่าเบาะแสได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือว่าที่สภ.อรัญประเทศนะครับ0827620278ประเด็นนี้มีภาพนะครับอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจกำลังเข้าตรวจค้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างโลตัสสาขาอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังคนร้ายบุกเดี่ยวคว้างระเบิดกวาดทองน้ำหนักรวมกว่า100บาทแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีชุด EOD ตรวจพบระเบิดรูปทรงกระป๋องจำนวน4ลูกระเบิดทำงานแล้ว2ลูกครับแล้วก็ยังไม่ระเบิดอีก2ลูกเจ้าหน้าที่กำลังสนที่กำลังไล่ล่าคนร้ายอยู่ครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับปาบึ้มชิงทองอุกอาจห้างโลตัสโจรผมยาวฉายเดี่ยวระเบิดกระป๋อง4ลูกปิดชายแดนอรัญตามล่าครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีประเด็นป้าดารออยู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเน
3: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของป้าดาค่ะยังไม่จบนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทั้งตัวป้าดาเองรวมไปถึงทายาทของนายเฮียงก็คือนางบัวไข่พร้อมกับที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไข่ค่ะมาแถลงข่าวชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะคะโดยบอกว่าได้รับเชิญจากนางบัวไข่ค่ะในฝั่งของนายวรเดชที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะคะบอกว่าแต่งตั้งให้มาเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกทำหน้าที่ให้ข้อมูลตอบคำถามกับสื่อมวลชนค่ะเพราะมีความมั่นใจในข้อมูลนะคะโดยระบุว่าวัดป่าอดุลยารามค่ะตั้งข้อสงสัยข้อมูลที่บอกว่ามีเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี35และมีการประกาศตั้งวัดในปี41นะคะโดยตั้งคำถามว่าหากในปี35ยังไม่มีวัดแล้วจะสามารถตั้งเจ้าอาวาสได้อย่างไรส่วนขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามปกติต้องมีการเสนอชื่อจากเลขานุการเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับก็ต้องตรวจสอบว่าขณะนั้นมีการเสนอชื่อและแต่งตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่รวมไปถึงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับใบตราตั้งว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่นะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการรายงานด้วยนะคะว่าเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพร้อมกับนายปกรณ์ค่ะมาตรวจสอบเตรียมเข้าแจ้งความกับกองปราบปรามเพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องขอให้ดูงานนี้ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดไปสุดตากับเครื่องประดับของนายวรเดชที่ใส่มาค่ะแล้วก็ขอให้เข้าประเด็นถึงหลักฐานเด็ดที่บอกว่ามีนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในเดลินิวส์ที่ตามต่ออยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็มีภาพด้วยเป็นภาพป้าดาค่ะตั้งโต๊ะแถลงเปิดหลักฐานอ้างพิรุธตั้งแต่มีการตั้งเจ้าอาวาสก่อนการประกาศตั้งวัดแล้วก็เตรียมแจ้งความเตรียมแจ้งความกองปราบเพื่อเอาผิดนะคะป้าดาแฉพิรุธตั้งเจ้าอาวาสเดินหน้าแจ้งกองปราบชาวบ้านจวกทายาทหวังผลที่ดินพันล้านเย้ยขอดูหลักฐานเด็ดอ้างพิรุธตั้งเจ้าอาวาสก่อนประกาศตั้งวัดป้าดาทายาทตาเฮียงหิ้วอดีตผู้ตรว

0: การสำนักพุทธตั้งโต๊ะแถลงเปิดหลักฐานปมที่ดินวัดป่าอดุญญารามแย้มจ่อแจ้งความกองปราบเอาผิดเอกสารไม่ชอบด้วยกฎหมายชี้ปมพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียกรับทราบข้อหาบุกรุกวัดให้สื่อไปถามตำรวจเองป้าดาบลั่นไม่หวั่นขอแค่คดีเล็กน้อยไม่ได้ฆ่าใครตายชาวบ้านย้อนถามหาหลักฐานเด็ดจวกลูกบุญธรรมคนที่9ของตาเฮียงทำตัวเหมือนมิจฉาชีพคาดออกมาเคลื่อนไหวเพราะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังสงสัยมีผลประโยชน์ด้วยกับที่ดินมูลค่าพันล้านค่ะ
1: มีประเด็นทำไมบริษัทต้องตรวจสอบการเคลมประกันชีวิตนานถึง90วันครับการเคลมประกันชีวิตโดยปกติเมื่อเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยครับต้องจ่ายสินไหมภายใน15วันแต่หากเกิดการเคลมที่เร็วผิดสังเกตหลังเริ่มกรมธรรม์เช่นเพิ่งพ้นระยะรอคอยไม่นานก็คือระยะเวลารอคอย30วันสำหรับโรคทั่วไปแต่เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามียอดเคลมสูงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์บริษัทประกันภัยตรวจสอบข้อที่จริงสูงสุดไม่เกิน90วันครับโดยกรณีที่มักจะถูกตรวจสอบก็คือเคลมโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงแล้วก็เคลมวงเงินสูงเกิดเหตุในช่วง 1-2 ปีแรกของสัญญาส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เวลานานถึง90วันเพราะบริษัทต้องขอหนังสือยินยอมจากผู้เอาประกันภัยติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรักษาตรวจสอบประวัติย้อนหลังว่าเป็นโรคนี้มาก่อนทำประกันหรือไม่ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ครับต้องใช้เวลาและต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยงานโดยระหว่างการตรวจสอบจะไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟกเคลมผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายเองก่อนหากผลตรวจสอบผ่านบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข้อมูลนี้จากคปภ.ครับคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเพราะว่าก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นที่เนปาล นะคะหลังจากที่มีธารน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัยละลายเป็นมวล น้ำขนาดใหญ่พัดดินโคลนเศษหินถล่มลงมากวาดบ้านเรือนประชาชนและชุมชนด่านชายแดนเนปาลที่เบตพังราบจมดินเป็นหน้ากลองเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วทำให้ประชาชนหลายพันคนไม่สามารถหนีได้ทันตอนนี้มีรายงานซึ่งตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะคะโดยระบุว่าพบผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติค่ะมากกว่า30คนแล้วก็มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย 1,500 คนส่วนผู้เสียชีวิตตัวเลขณตอนนี้ค่ะระบุอยู่ที่ประมาณ200กว่าคนนะคะแต่ทางการก็เชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางกองทัพและตำรวจเนปาลกว่า 5,000 นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์และการช่วยเหลือจากนานาชาติก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในเนปาลแล้วนะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบภาพถ่ายจากดาวเทียมบอกว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในระดับความสูงประมาณ 5,200 เมตรส่วนปลายของธารน้ำแข็งถล่มลงมาในหุบเขาที่ต่ำกว่า 1,200 เมตรแล้วก็มีอุณหภูมิในพื้นที่อบอุ่นขึ้นอย่างกระทันหันจนทำให้เกิดหิมะละลายอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในแนวหน้าค่ะในปานวิกฤตธารน้ำแข็งหิมาลัยถล่มกวาดหายกว่า 1,500 คนน้ำท่วมดินโคลนถล่มเนปาลที่เป็นวิกฤตผู้เชี่ยวชาญชี้ธารน้ำแข็งส่วนล่างของเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วเกิดเป็นมวลน้ำมหาศาลทะลักท่วมกวาดเมืองราบเป็นหน้ากลองตายเฉียด200สูญหายอีก 1,500 คนเป็นต่างชาติเกือบ800จาก20ประเทศจีนส่งทีมกู้ภัยชุดใหญ่เร่งค้นหาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกส่วนอุตุแผ่นดินใหญ่เตือนฝนตกยาวอาทิตย์นี้ผวาเกิดภัยพิบัติซ้ำในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News เช่นเดียวกันค่ะธารน้ำแข็งหิมาลัยถล่มเนปาลที่เบตอ่วมดับสูญหายนับพันเร่งช่วยทีมกู้ภัยนักวิชาการค่ะเชื่อเป็นไปได้สูงธารน้ำแข็งจากเทือกเขาหิมาลัยถล่มชายแดนเนปาลที่เบตจนเกิดวิปโยคสังเวยพุ่ง273สูญหายนับพันรวมนักท่องเที่ยวนานาชาติชาวสหรัฐมากถึง47คนออสเตรเลีย34คนด้านอินเดียสั่งเตือนภัยด่วนพร้อมอพยพชาวบ้านในรัฐพิหารรัฐอุตรประเทศอยู่เส้นทางปลายน้ำขณะที่กระทรวงต่างประเทศไทยสั่งเกาะติด24ชั่วโมงยังไม่พบคนไทยสูญเสียค่ะ
1: เรื่องของเนเน่นะครับเมื่อวานนี้ที่น้องเข้ารอบนะครับไปรอชิงชนะเลิศนี่แหละครับก็เรียกได้ว่าแรงไม่แผ่วสำหรับสาวน้อยมาสัจจันเนเน่รอยัลสาวน้อยร็อกเกอร์ชาวไทยจากภูเก็ตครับตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วก็ถูกพูดถึงนอกเหนือจากการแสดงนั่นก็คือการแต่งกายที่โชว์ความเป็นไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับเช้านี้นะครับก็มีภาพของน้องอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพรักนะ

0: เน่เป็นภาพของเมลบีครับกรรมการตัวแม่ตัวมัมของรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026กอดเนเน่รอยัลแสดงความยินดีบนเวทีหลังจบการโชว์แล้วก็ยังเช็ดน้ำตาให้กับเนเน่ที่หลังออกมาด้วยความดีใจที่ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศนะครับพาดหัวข่าวของไทยรัฐแบบนี้ครับปลื้มเนเน่อัตลักษณ์ไทยโชว์เวทีโลกนะครับรัฐบาลหนูยกย่องชวนเชียร์นัดชิงเฮล็อกเกอร์สตาร์กลับภูเก็ตวันนี้เปิดรายละเอียดชุดสุดเท่ของเนเน่รอยัลสวมขึ้นเวทีรอบไลฟ์โชว์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดที่ขึ้นโชว์บนเวทีตามคอนเซ็ปต์ Let's Lock to the World ให้โลกได้เห็นว่าความเป็นไทยงดงามและทรงพลังแค่ไหนครับ
1: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะนายกเชียร์เนเน่ลุ้นชนะ AGT 2026ปลื้มโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ใส่ผ้าไทยเล่นดนตรีร็อกรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์เนเน่รอยัลลุ้นคว้ารางวัลชนะเลิศรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21นายกลุ้นปลื้มเยาวชนไทยโชว์ซอฟต์พาวเวอร์สวมชุดไทยร่วมสมัยเล่นดนตรีร็อกสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกด้านแม่เฒ่าแก้วเผยหลานรักวิทย์ชวดบินขึ้นเวที AGT เพราะครูหมอโนราจะขอตามไปด้วยก็เป็นพาดหัวข่าวพร้อมกับภาพด้วยนะคะใน Daily News ค่ะ
0: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับที่ทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะสำหรับเช้าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทนชประกาศเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคทางนี้สทนช.ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มที่บริเวณต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีโดยพบว่าจะต้องเฝ้าระวังในช่วง29สิงหาคมนี้ไปจนถึง2กันยายนทั้งนี้จะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำที่บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตาก

0: แม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟียที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยางที่บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดคมนาคมเตรียมเปิดดินตรงคุณหมิงอุดรธานี8กันยายนนี้สัปดาห์ละ2เที่ยวเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทาง Airport for Regional Development เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางบินรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนล่าสุดท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำของสายการบินลักกี้แอร์เส้นทางตรงคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงเริ่มให้บริการตั้งแต่8กันยายนปี2569นี้สัปดาห์ละ2เที่ยวบินนับเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงระหว่างจีนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเพิ่มโอกาสในการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าสู่พื้นที่ขณะเดียวกันท่าอากาศยานอุดรธานีมีกำหนดเข้ารับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายนนี้เพื่อยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: 3, 2, 1เซลด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิ

0: สมาชิกบีเมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาหาร

0: ชั่วโมงที่2นะครับติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4พักค่ะ
2: พาเรทเพลงฮิตฮิต4พัก
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
4: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: คุณเดชสวัสดีครับ
5: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณเดชอยู่แถวบางนาทำอะไรอยู่
5: อ๋อตอนนี้ผมอยู่พิกัดสุขุมวิท62แล้วครับผม
0: โอ้ทำอะไรอยู่แถวนั้นล่ะครับ
5: ผมขับรถผู้บริหารเพิ่งส่งลูกนายเสร็จจากลาซานครับผม
1: อ๋อเหมือนเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องครับ
1: อ๋ออ่
0: าวันนี้นะฮะทำงานขยันขันแข็งเหมือนเดิมนะครับวันอาทิตย์ได้หยุดไหมเนี่ย
1: ค่ะ
5: อ๋ออาทิตย์นี้อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้หยุดอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้หยุดนายขอให้มาช่วยครับผม
0: นั้นติดตามใน Facebook Fanpage แล้วกันเนาะที่ LTM FM 95นะครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะร่วมบุญด้วยกันได้นะคะทางช่องทาง LTM FM 95
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพายามยากเนาะนะครับ สภากาชาดไทยนะครับนะฮะวันนี้เลือกเพลงไหนดีคุณเดช
5: ผมเลือกเพลงแท็กซี่ใจลอยครับผม
0: ร้องได้ไหมอ่ะครับเพลงเนี้ย
5: ร้องไม่ได้ครับผม
0: เอาหรอเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่เอร้องเพลงให้ฟังเนาะขอบคุณให้ผมนิดนึงนะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
5: น้ำจิ้มสุกี้กดกวางตุ้งครับผม
0: ตราพันท้ายนรสิงห์ตราพันท้ายนรสิงห์
5: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
5: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
5: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
0: และไอ้อัยราอ่ะ5
5: และไอ้อัยราอ่ะ5
0: รสชาติดี
5: ๆรสชาติดี
0: ๆทานง่าย
5: ทานง่าย
0: ชุ่มคอ
5: ตุ้มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่ะ5
5: อัยราอ่ะ5
0: เดี๋ยวให้ชาวทุ่งมหานครเลือกต่อไปอีก3เพลงนะครับ
1: ส่งกำลังใจไปให้นะคะ
0: ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับ
5: ครับผมเช่นกันครับ
0: มีความสุขมากๆสวัสดีครับ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขออภัยยังไม่ได้จอกับฮิตเลยฟังพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคกันก่อนนะครับพี่เดชนะครับนะฮะเป็นพอขอเขาเรียกอะไรอ่ะพนักงานขับรถล่ะครับส่งลูกนายเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เลือกหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตนะครับแท็กซี่ใจลอยของพี่เอกโฆษณาไว้นะครับอีก3เพลงต่อเนื่องSMS เข้ามาขอกันได้นะครับ4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net แล้ว Facebook Fanpage ก็ได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยที่ LTMFM95 ครับ

0: แท็กซี่ใจลอยหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตทิศสี่ภาคนะครับพี่เอ๋พจนานะครับนะฮะที
1: ่คุณเดช
0: คุณเดช
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับน่าจะอยู่แถวสุขุมวิทและแหละนะครับนะส่งลูกไหนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับแท็กซี่กับนางโลมนะครับพี่ยงยิ่งยงยอดวงงามนะครับแล้วก็พี่เรสันติดวงสว่างครับแท็กซี่ไม่มีเธอครับปิดท้ายด้วยกระเป๋าสมปองจ่อยรูมิดนะครับนะฮะเมื่อสักครู่นะฮะมีจิงเกิลแบบแบบไปแล้วนะครับในช่วงเวลาจอกพีวิทนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับเพลงใหม่เพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับเพลงชื่อหมอลำบาบูนะฮะจินตลาภูลาภในสังกัดของแคทนายสตูดิโอนะครับคำร้องและทำนองโดยอาจารย์สุดโก้เจรไนครับเรียบเรียงดนตรีเพลงนี้โดยข้าวปั้นทวีชัยนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับเพลงฮิตในมหานครชาร์ตเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับข้อมูลดีๆจาก20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับเต้ยสังลาครับ TT Lex นะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่19นะครับแล้วก็แค่ฝุ่นนะครับเสียงร้องของวงแอลกอฮอล์ล่าสุดอยู่ในฮิตที่13พรุ่งนี้ติดตามได้กับมหานครทีมบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะอาฟังเพลงใหม่จากจินตลาภูลาภกันนะครับจะชอบเพลงนี้ขอได้24ชั่วโมงนะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: หืมรสอะ
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
7: ว้าวว้าวว้าวว้าว
6: ว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ันดับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่า

0: ประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ในช่วงเวลาเพลินเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้นะครับเป็นเสียงร้องของพิทยาบุญรัตพันธ์นะครับจูบ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เช้าวันศุกร์วันนี้นะครับวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นท่านนายกนะครับเชียร์น้องเนเน่นะครับให้ลุ้นชนะนะครับ AGT

16ด้วยบอกว่าโอ้โหเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับใส่ผ้าไทยนะครับแล้วเล่นดนตรีร็อกด้วยนะครับในขณะที่1767ผู้สมัครสวนะครับโทษอาญา10ปีท่านนายกก็ปฏิเสธเอี่ยวคดีหัวนะครับนะฮะตามกันต่อได้นะครับในหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับแล้วก็จับนายกเฮงนะครับเจ้าหน้าที่สาวด้วยหลอก 6.5 แสนเข้าราชการนะครับปฏิเสธข้อหาอ้างนะครับโดนปลอมลายนะครับท้าตรวจเส้นเงินนะครับแล้วก็มีประเด็นใน Daily News ด้วยนะครับเรื่องของการตั้งเจ้าอาวาสนะครับนะฮะชาวบ้านบอกว่าทายาทนะครับวางผลที่ดินพันล้านนะครับนะฮะขอดูเด็ดฐานหลักฐานเด็ดด้วยนะครับเรื่องของทานน้ำแข็งหิมาลัยถล่มนะครับที่เนปาลนะครับแล้วก็ทิเบตนะครับอ่วมเลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตสูญหายนับพันเลยนะครับนะฮะเร่งระดมกู้ภัยช่วยนะครับอ่ะตามต่อนะครับใน Daily News นะครับในขณะที่ข่าวสดมีประเด็นน้องเนเน่ด้วยนะครับที่โปรโมทผ้าไทยโลกนะครับเรื่องของจานจับในหน้าโกงข้อสอบนะครับในยกเฮงด้วยนะครับกกต.นะครับผู้สมัครสว 1,767 คนนะครับที่ปมขาดคุณสมบัตินะครับแล้วก็ชาว3จังหวัดชาวแดนภาคใต้นะครับคือต้านรุนแรงนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของโคราชก็ยังวุ่นนะครับเรื่องปมที่ดินวัดนะครับพศเนี่ยนะครับเขาก็ฟ้องชาวบ้านนะครับบุกรุกนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการบุกปล้นทองด้วยนะครับแหมมีประเด็นทางการเมืองเยอะเลยนะครับในข่าวสดส่วนในมติชนรายวันนะครับมีมติกกต.ชี้ผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัตินะครับในเรื่องของอาญา1,767 คนนะครับรู้ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแต่จงใจยื่นนะครับท่านนายกหนุนนะฮะเอาผิดข้อมูลรั่วนะครับวัดใจเพื่อไทยนะครับซักฟอกคดีหัวนะครับศาลรัฐธรรมนูญรุยสืบปมบาร์โค้ดด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นเรียก 6.5 แสนสอบข้าราชการด้วยนะครับแล้วก็มีไทยขาดดุลทะลุ 1.2 ล้านล้านนะครับนะฮะกระทรวงพาณิชย์ก็ห่วง2ปัจจัยนะครับในการฉุดส่งออกด้วยนะครับลุกเจาะตลาดจีนญี่ปุ่นนะครับปลื้มดัชนีอุตสาหกรรมขยายตัว BOI ก็เร่งนะครับในการบูมลงทุน AI นะครับกูรูก็แนะให้เตรียมพร้อม SMR ด้วยนะครับในขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสั่งคุมเข้มนะครับเรื่องคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับตำรวจขอเวลา3วันที่จะพิสูจน์นะครับปมยิงจากหอด้วยนะครับนะฮะไปตามใน Daily News ได้เช้าวันนี้นะครับส่วนในไทยรัฐนะครับมีประเด็นคล้ายๆกันนะครับนะฮะเรื่องของห้างโมเดิร์นเทรดนะครับห้างหนึ่งนะครับโจรบุกเดี่ยวก็คว้างระเบิดชิงทรัพย์ร้านทองยี่ห้อหนึ่งนะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็เรื่องของกกต.นะครับ1,761ผู้สมัครสว.พาดหัวใหญ่เลยนะครับไทยรัฐเช้าวันนี้แล้วก็เรื่องของการรวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับตุนนิสิต 3.6 ล้านนะครับ2ชาวเวียดนามนะครับกับ2คนไทยอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับขอตรวจเงินด้วยนะครับแล้วก็ปลื้มน้องเนเน่นะครับอัตลักษณ์ไทยโชว์เวทีบนเวทีโลกนะครับแล้วก็เรื่องของล็อกตัวนายกเฮงด้วยนะครับเป็นประเด็นในไทยรัฐนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจนะครับมีประเด็นของดร.ณรงค์ชัยชูเสถียรภาพนะครับเรื่องของนโยบายต่อเนื่องดึงการลงทุนระยะยาวนะครับไทยก็เร่งนะครับในการลงทุนสู้ศึกเศรษฐกิจโตต่ำนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมไปอ่านรายละเอียดในกรุงเทพธุรกิจดูนะครับส่วนรัฐปรับยุทธศาสตร์นะครับดึงไฮเทคหนุนพัฒนา AI แชมเปี้ยนนะครับแล้วก็เรื่องของยุทธศาสตร์การออมด้วยนะครับในการแก้วิกฤตนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับมีหลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยเพิ่มเติมกันนะครับใครอยากฟังเพลงไหนยังมีเวลานะในชั่วโมงสุดท้ายในวันศุกร์แห่งชาตินะครับ02-248-1366นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงฮิตหลังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันนะครับ

0: นี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่สมควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนางสาวรัชดาระบุว่าข้อมูลล่าสุดณวันที่24สิงหาคมกรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้จนถึง31สิงหาคมนี้และยื่นเอกสารเพิ่มเติมถึง20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569อุตุเตือนฝนตกหนัก29สิงหาคมถึง2กันยายนจับตาหลายพื้นที่ฝนตกซ้ำกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับ4โดยระบุว่า29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสาเหตุมาจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากอย่างน้อย1วันในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนครอบคลุม17จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดขณะที่แนวโน้มฝนช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกซึ่งบางพื้นที่มีฝนสะสมอยู่แล้วจึงต้องติดตามความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากภรรยาของคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับที่ร้องเพลง Black Hole Sun โพสต์คลิปการแสดงของเนเน่วิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับโพสต์ IG Story คลิปการแสดงรอบไลฟ์โชว์ของเนเน่รอยัลที่ร้องเพลง Black Hole Sun เพลงร็อกระดับตำนานยุค90

0: 1970ของวง Soundgarden ร้องโดย Chris Cornell ซึ่งในค่ำคืนวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เนเน่โชว์ในรอบ Quarter Finals จนได้รับ Golden Buzzer จากกรรมการทำให้เธอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติโดยในโพสต์ได้แท็กถึงเนเน่และเขียนข้อความซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าเธอไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนเลยยอดเยี่ยมมากจริงๆพร้อมแท็กถึงเนเน่รอยัลมิวสิกโดยระบุว่าจะทำให้สามีของเธอภูมิใจได้อย่างแน่นอนเนเน่คือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อจริงๆว้าวมาก#คริสคอร์เนลตลอดไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ั่วโมงสุดท้ายนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับกำลังดาวไรอันกาดบัณฑิตนะครับเสมือนดวงใจนะครับการทัศนะแล้วก็ฟิชเจอริงกับกันนภัทรนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับชั่วโมงสุดท้ายยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตกับน้องเมย์ได้นะครับ02-248-1366นะครับหรือ SMS เข้ามาคุยกันก็ได้468-9400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหลายๆท่านนี่ทักทายเข้ามาเรียบร้อยรายงานตัวกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบูสวาของเมนทัลนะครับแม่เสือสาวคณะขวัญใจนะครับ2เพลงต่อเนื่อง
1: เพลง History
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อาทิตย์นี้คุณผู้ฟังชาวรถทุ่งมหานครที่ไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะครับนะฮะเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับในคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับที่ชั้น6ห้องออดิทอเรียมบมจสมท30สิงหาคมนี้นะครับเวลาตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึง17นาฬิกานะครับเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานปรินิพานนะครับนะฮะของพระองค์ผ่านะครับแล้วก็บทเพลงจากนะฮะศิลปินเยอะมากมายทั้งการทัศนะทั้งมิวเชคแป้งกรามศิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์เบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกนะครับทั้ง My Eyes นะครับทั้งจัดเพลงเอกทั้งบาร็อกเพลงเอกทั้งนุเพลงเอกนะครับแบงค์เพลงเอกนะครับพิธาศิรินทรานิยกรณองค์สลักจิตดวงจันทร์หลิวจริยาพรหมพฤกษ์นะครับติ๊บสุรังคนางนะครับแล้วก็มีดำรงวงทองนะครับนะฮะมีพี่เด่นเด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็เกษมคมสันดนตรีสดๆเลยมีผมมานะครับอาจารย์เมตรีนิยมแสงมานะครับแล้วก็พี่อ้อยวิภาจันทรกูลนะครับนะฮะพี่หญิงหนุยพี่อ้อยกระท้อนพี่โจ้เฉลิมศักดิ์นะครับยังมีคณะชายเพชรพุ่มพวงพิมพ์ดำมหานครออสคณิตนะครับลูกตาลเสรีชาอุ้มกัสยาแล้วก็บอสศิรพงษ์ด้วยนะครับนะฮะก็มาร่วมบุญกันนะครับ
4: รายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเข้าชมฟรีค่ะ
3: รายได้จากการจำหน่ายสินค้านะครับนะฮะที่ออกบูธกันเยอะเลยนะเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง10กว่าบูธนี่นะครับเราจะสมทบทุนนะครับส่วนหนึ่งนะครับมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกยุคหินจากดร.ตานะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับนะฮะมีข้าวสารนะครับเขาไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับอุดหนุนกันเยอะๆนะครับต้นไม้สมุนไพรจากวัดบางตะคอชุมชนบ้านบางตะคอที่อำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับจำหน่ายราคาพิเศษด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีสมุนไพรนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะไปปลูกที่บ้านได้เลยนะครับนะขนกันไปได้เลยนะครับกุ้งเหยียดจากลุงกาสาขาเขามีปูต้มมีกุ้งแห้งนะครับสดๆเลยนะครับจากพระสมุทรใจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับนะฮะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับทองม้วนจากวีคลับและผลิตภัณฑ์อื่นเยอะเลยนะครับกาแฟเชิงเขาชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนครับขนมจีนแกงไก่จากคุณเชอรี่ครับนะฮะแล้วก็น้ำดื่มด้วยนะครับถั่วต้มจากซันต้ายีนนะครับเพจแม่ถักอะไรเขาก็จะมีการประมูลนะครับในงานด้วยนะครับมาจากจังหวัดแพร่เลยนะครับคุณพี่พีระนะครับก็จะมีดอกไม้มาจำหน่ายด้วยแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนนะครับท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักและร่วมกับนะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านกะเหรี่ยงคอมาเขาก็จะมีบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยนะครับผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็มีสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมสบู่ว่านงาช้างแก้กระฝ้านะครับคุณสุกี้ก็มาเป็นมาออกร้านสุกี้เบเกอรี่นะครับแล้วก็มีร้านรถมือแม่ด้วยนะครับนะฮะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับส่วนอาหารหลังเวทีมีชิชนุพงศ์ศรีสุขนะครับเขาก็มีขนมจีบมาเรียงนะจัดรายการทีมงานศิลปินด้วยนะครับแล้วก็ลูกชิ้นอร่อยอร่อยจากเซสีสามโคกปทุมธานีนะครับทอดมันจากพี่ปูกัญญารัตน์นะครับมีส้มตำมีกระเพาะปลาจากเชฟเดย์แล้วก็มีนมเปรี้ยวโอเลี้ยงจากป้านางและแฟนคลับแถวพัฒนาการด้วยนะครับมีน้ำผึ้งจากเสียมีซีเครตด้วยนะครับนะฮะเยอะเลยนะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจศิลปินแล้วก็มาอุดหนุนบูธนะฮะต่างๆเยอะมากๆเลยนะครับ
4: มาร่วมบุญกันด้วย
3: กิจกรรมดีๆที่ผมเชื่อว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะครับมากันเยอะๆนะครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปที่บมจ.อสมท.นะครับ
1: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไว้ว้าว บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

วันอาทิตย์นี้พี่เด่นชัยสายสุพรรณมาด้วยนะครับกิจกรรมดีๆที่เราจะร่วมบุญกับชาวลูกทุ่งมหานครนะครับนะฮะที่เราจะช่วยเหลือคนคนละไม้คนละมือนะครับร่วมแบบบูธแบบสินค้าที่มาจำหน่ายภายในงานนะครับนะฮะแล้วก็ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนเพิ่งพายามยากก็มากันเยอะๆนะครับนะฮะเมื่อสักครู่ได้ฟังเพลงช้างเผือกเสียงร้องของกี้เบคอนไปนะครับเพลงจากจังหวัดภูเก็ตนะครับลืมหนุ่มใต้นะครับคุณฟังที่มีผลงานดีๆอยากจะส่งผลงานให้กับลูกทุ่งมหานครเผยแพร่ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับส่งมาได้ตามที่อยู่เลยบอกรายละเอียดความเป็นมาของคุณฟังเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะครับส่งมาถึงลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับปกติเพื่อก่อยอประสังสรรค์กันหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่จะสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันอาทิตย์

การเดินทางมาบมจ.สมท.สะดวกมากนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับลงสถานีพระราม9ก็ได้หรือจะเดินมาชิวๆก็ได้นะครับหรือใช้บริการรถเมล์ก็มีบริการหลายสายนะครับใช้บริการพี่แท็กซี่คนดีก็ได้นะครับหรือรวมกันนะครับมากันเยอะๆประหยัดน้ำมันนะครับหนึ่งในศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยน้องเฟิร์นกัญญารัตน์นะครับศิลปินจิตอาสานะครับร่วมกันคนละไม้คนละมือนะครับงานเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะจนถึง5 โมงเย็นนะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เส้นขอบฟ้าที่เปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่อยู่ที่ไหนหรอที่ทุกเช้าจะทักทายกันว่าสวัสดีที่ที่รอยยิ้มถูกใช้ไม่เคยหมดที่ที่คนจะร่วมมือกันเพื่อสร้างพลังให้พร้อมปรับตัวยืดหยุ่นเข้ากับอนาคตที่แห่งนั้นคือที่นี่ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
6: New Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ New Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ New Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติมที

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ดนะครับนะฮะ Goodbye Song เพลงนี้เนี่ยเขาพูดถึงแฟนคนเก่าน
1: ะฮะ
0: ที่แบบเคยคบกันนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเคยเป็นแฟนกันแล้วเขาผู้หญิงก็ไปมีคนใหม่อะไรเงี้ยเขาเพียงแค่บอกว่าอยากจะร้องเพลงนี้เป็นการล่ำลาก็ยังระลึกถึงนะครับนะฮะ
1: เป็นการเกี่ยวกับความคิดถึงอย่าง
0: เงี้ยคิดถึงนะครับแล้วก็เป็นเพลงบอกลาอะไรประมาณนี้ความทรงจำดีๆนะครับนะฮะก็ต้นฉบับเนี่ยเป็นเสียงร้องของพี่ฮาร์ดนะครับสุทธิพงศ์ทัตพิทักษ์กุลนะครับในนามเบิร์ดกาดนะครับโอ้หลายปีแล้วครับเพลงนี้
1: พอได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเวลาเรารักกันเราเลิกกันไปเราไม่จำเป็นต้องเกลียดกันก็ได้เราก็ยังมีความปรารถนาดีมีความหวังดีต่อกันและกันได้เสมอ
0: นะก็เพียงแค่มีเพลงนะฮะบอกลากันก็แค่นั้นก็ยังเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันปกตินะครับเนี่ยคือคุณบาสองนะครับปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิม
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมนะคะของหลวงปู่บุญกู้ค่ะอนุวัฒโนนะคะหลวงปู่ท่านก็เคยเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่วัดอโศการามค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะท่านบอกว่าเมื่อเห็นอะไรฟังอะไรมาก็ตามให้เชื่อเพียงครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งต้องพิสูจน์ให้รู้ให้เห็นด้วยตัวเองอย่าเชื่อในทันทีนั่นจึงจะเรียกว่ามีปัญญาและใช้ปัญญาค่ะ
0: วันนี้เอสเวสที่ถูกเลื่อนมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้าย
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: คือเพลงนี้เลยทาง4689400ม่อหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับคือจะรีบกับทางวัฒนการเดี๋ยวสักครู่ติดตามพิมดามหานครนะครับวันอาทิตย์เราเจอกันนะเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะครับที่ชั้น6ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.มาร่วมบุญกันนะครับ
1: สนุกด้วยกันเยอะๆนะคะ
0: มีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียมเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10นาฬิกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญคือการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนปัจจุบันที่ครม.เมื่อวันที่25สิงหาคมมีมติโยกให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมสมช.วันนี้จะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้โอนย้ายมาเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาสมช.คนใหม่จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปสองสถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกตีกันเจ็บ4รายตำรวจปทุมวันเข้าระงับเหตุทันควันเมื่อเวลา 7:50 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสน.ปทุมวันได้รับรายงานมีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงที่บริเวณกลางสกายวอล์กแขวงปทุมวันเขตปทุมวันส่งผลให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเกิดความตื่นตระหนกหลังรับแจ้งสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจนครบาลปทุมวันจึงเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยพบกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันจึงเข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด8รายพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสาสมัครมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ4รายมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8รายไปยังสถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไฟป่าแอลจีเรียดับแล้ว12รายจากเหตุไฟป่าที่โหมกระหน่ำหลายจังหวัดของแอลจีเรียท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่เข้าปกคลุมแอฟริกาเหนือส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12รายประกอบด้วย5รายในจังหวัดซีเชล4รายในจังหวัดเบจาย่าและ3รายในจังหวัดตีซีอูซูนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บไฟไหม้54คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่แผนกผู้ป่วยหนักด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกการเกิดไฟป่าได้ถึง154จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแค่เฉพาะในจังหวัดเบจาย่าพบไฟป่าถึง36จุดแต่ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว18จุด
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
7: เซียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM

0: 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พาไปเที่ยวอีสานใต้กันค่ะวันนี้นะคะในวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รักบ่าวอีสานใต้จากพี่จินตลาภูลาภค่ะตามมาด้วยสาวกันตรึมนะคะจากพี่ไผ่พงศธรและปิดท้ายกันด้วยสาวสเรนสรันบงนะคะจากน้องชมพูนุชนั่นเองค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมพ์ดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันนะไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะใครมีเพลงอะไรอยากฟังหรือว่าอยากจะรายงานอะไรอยากจะเม้ามอยพูดคุยนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage ได้เลยนะคะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วจะได้ชมกันทั้งภาพและเสียงนะคะแล้วก็ได้พูดคุยเม้ามอยได้ขึ้นรถไฟกันด้วยนะคะช่องทางนี้ก็ตอบโต้แบบเร็วไทม์เลยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพาขึ้นรถไฟนะคะหลังมาอยู่กับรถเมย์คนเก่งค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะนะคะน้องรถเมย์คนเก่งประจำการรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะหรือจะเป็น SMS ที่เบอร์4689

0: 400ค่ะวันนี้อยากจะเชียร์เพลงอะไรนะให้ได้นับคะแนนเข้าอยู่ในชาร์ตก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันด้วยนะคะเชฟพงเจนีอร่อยซอย59พี่หวานใจคนใกล้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ประเสริฐค่ะบอกว่าหนุ่มเมืองช้างไปด้วยจ้าแปลว่าพี่ประเสริฐนี่มาจากสุรินทร์ใช่ไหมเนี่ยนะคะแล้วเมื่อกี้ก็เปิดเพลงเกี่ยวกับสุรินทร์ด้วยนะคะพี่ปรีชาผลสุขค่ะพี่เอกพลช่อค่ะบอกหนุ่มอีสานใต้สวัสดีครับอุ๊ยวันนี้หนุ่มอีสานใต้มากันเพียบเลยนะคะพี่หวานใจคนใกล้ด้วยพี่สายชนจรัสกุลพี่ทองอยู่ระยะพวงพี่หล่าแซมขุนแผนพี่ปรีชาผลสุขนะคะพี่ลำพึงมณีเขียวค่ะพี่สาวคำเจ้านะคะพี่ดาพาเป็นนินสอนนะคะน้องแชมป์ศรีสุขค่ะคุณแม่ทันพิชาคนสวยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกพี่สาวคำบอกว่ามารอรถไฟขบวนพิเศษไปแอวอีสานใต้เจ้านี้มากับจังหวะกันตรึมนี่โอ้โหนะคะมากับจังหวะกันตรึมใช่แล้วสนุกสนานกันไปวันศุกร์ไงศุกร์แห่งชาติเราก็จะต้องมีจังหวะสนุกสนุกนิดนึงนะคะพี่สุวินสุรินบูนด้วยนะคะน้องแชมป์ศรีสุขพี่ภูรัตนพันธ์นะคะพี่ทอยอัด5พี่สุริยุสมานอัคคณีด้วยนะคะพี่ณรงค์ยินดีพี่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็น้องไบสไลเดอร์น้องไบวันนี้มาทักทายแม่เร็วมากเลยนะคะพี่อ้อยแม่อ้อยสวัสดีค่ะพี่เอกพลช่อข่าวทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้พี่เอสเบเกอรี่นะคะบอกว่ามาทักทายพิมพ์ดาคนสวยก่อนจะไปใส่ไส้ขนมปังไส้กรอกหมูหยองพิซซ่าปูอัดมะพร้าวลูกเกดใหม่สดจากเตาเมื่อกี้นี้ครับนี่นะคะพูดให้คุณผู้ฟังได้ยินเผื่อว่านึกถึงเบเกอรี่อยากกินเบเกอรี่ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเจอร้านพี่เอสใหม่สดจากเตาเมื่อกี้นี้ครับนี่ก็เรียกกันได้ใช่ไหมคะพี่เอสเพราะว่าของพี่เอสนี่เขาเป็นเบเกอรี่แบบว่าเคลื่อนที่นะคุณผู้ฟังคุณแม่สมใจคิดดีทำดีค่ะบอกว่าเอาบุญมาฝากค่ะสาธุด้วยพี่นิ่มนะคะพี่นิ่มสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่มนตรีเหล่าชลาพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักนี่เราไม่ได้เรียกชื่อกันหลายวันแล้วนะพี่รัฐเขามาทักทายแบบว่าไม่ตรงจังหวะรถไฟมาพี่สายันนะคะสวัสดีด้วยนะคะบอกว่าสิงห์บุรีฝนตกนิดหน่อยครับผมนะคะพี่สุวรัญญาคนสวยด้วยนะคะพี่วิเชียรอุ่นชาวนาพี่พีระเดชดีกังนะคะแล้วก็ยังมีพี่นุชนาธค่ะพี่สันทัศน์ค่ะพี่สำรองค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สายันพี่บังออนหมูยาพี่พัชระสุขล้วนบอกไปด้วยค่ะน้องพิมพ์นะคะได้ขึ้นรถไฟกันแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้พี่สุรัญญาคนสวยบอกฟังอยู่บ้านคลอง16ค่ะพี่ออยแม่ออยบอกว่ารังสิตก็อึมครึมมากเลยค่ะวันนี้นะคะไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดหน้าฝนเลยเข้าหน้าหนาวหรือยังเนี่ยยังไงนะหรือว่าประเทศไทยเราจะไม่มีหน้าหนาวนะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมดูซินะคะพี่ตาบอกไปด้วยคนค่ะนะคะพี่สำรองสวัสดีด้วยนะคะพี่ยูนิคด้วยนะคะหมดหรือยังเดี๋ยวดูซินะคะมีใครอีกไหมน่าจะเรียกครบแล้วเท่าที่เห็นพี่น้อยราชปัญญาด้วยนะคะพี่มนตรีเรียกแล้วน้อนะคะอ่ะที่เห็นมีประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะพี่ติ๊กพระประแดงนะคะมีอีกไหมนะคะพี่สุบอกว่าเสียดายจังเลยไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมด้วยติดธุระเนาะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่สุดูผ่านทางไลฟ์สดก็ได้นะพี่สุเพราะว่าเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะร่วมบุญกันทางไลฟ์สดก็ได้นะคะบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อบอกรอรับพี่เอด้วยนะคะรับแล้วนะพี่กล้วยชูภัยนะคะขึ้นรถไฟมากันหมดแล้วพี่ Power D-Max นะคะนี่เขาค่อยๆทยอยกันมานะทีละคน2คนนะคะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรใครที่ไม่ทันเดี๋ยวเรียกรอบหน้านะคะมีมาเพิ่มเติมค่ะพี่สุวลีเนตรใช่ไหมคะบอกนครนายกฝนตกค่ะนะคะพี่นิมบอกขาดอะไรก็ขาดได้แต่ขาด95ลงแดงตายแน่เลยอุ้ยน่ารักจังเลยนะ FC ของเรานะคะเอาล่ะรถไฟออกแล้วค่ะเสียเปี๊ยคนเดิมไงจะใครรักกระโดดขึ้นบันไดมาทันพอดีเลยนะคะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: พิมดามาเล่าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มคนนึงนะคะเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้พอดีเลยเขาบอกว่าประมาณช่วงประมาณ3:00นะคะบ้านเขาเนี่ยจะเลี้ยงสัตว์เอาไว้เยอะเลยนะคะเลี้ยงใส่กรงเอาไว้วางเลี้ยงทั้งเป็ดไก่นกอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยเขาจะมีนกอยู่ตัวนึงนกกระแต้วตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นยามเวลามีสิ่งแปลกปลอมมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนกกระแต้วมันจะร้องไม่หยุดเลยนะคะทีนี้หนุ่มคนนี้เข

เขาก็เลยลงมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเขาก็เห็นงูค่ะงูตัวใหญ่เลยงูเหลือมอะเนาะพาดวางอยู่ข้างๆกรงนกทีนี้เนี่ยเขาก็คือแบบในช่วงเวลานั้นอะลงมาให้อาหารเป็ดด้วยอะไรด้วยนะคะอาหารเป็ดอาหารไก่แล้วก็เจองูนะที่ชุลมุนวุ่นวายหมดเลยคุณผู้ฟังเขาก็เลยตัดสินใจจับงูค่ะเพื่อที่จะเอาไปปล่อยนะคะแล้วทีนี้เขาก็จับงูขึ้นมาข้างหนึ่งพอจับปุ๊บงูมันก็พันรัดนะแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรถ่ายของเสียออกมาทั้งอุจจาระปัสสาวะก็ตามสัญชาตญาณทั้งงูป่ามันโดนจับเนี่ยมันก็จะปล่อยของเสียปล่อยกลิ่นเหม็นๆออกมานะคะทีนี้หนุ่มคนนี้เนี่ยในระหว่างที่เขากำลังจับงูอยู่กำลังวุ่นวายอยู่กับงูนะเป็ดหลุดเป็ดหลุดคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ให้อาหารเป็ดอะลืมปิดกรงเป็ดมันก็วิ่งออกจากกรงเขาก็มือนึงจับงูอีกมือนึงก็วิ่งไปจับเป็ดกลับมาเข้ากรงชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยนะคะงูก็อึก็ชีใส่โอ้เต็มไปหมดทั้งเหม็นทั้งอะไรนะคะแล้วนกก็ร้องไม่หยุดเลยว้าวว้าวโอ้มันเป็นอะไรที่วุ่นวายไปหมดสุดท้ายนะคะก็จัดการทุกอย่างได้เรียบร้อยนะคะเอางูไปปล่อยออกเป็นใส่นาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเป็นภาษาสุภาพล่ะเขาเรียกว่าอ้วกอะอ้วกภาษาสุภาพเรียกว่าอะไรเขาก็เลยอ้วกแตกอ้วกแตนเลยคุณผู้ฟังว่ามันเหม็นมากจริงๆนะคะอุจจาระปัสสาวะของงูเนี่ยนะคะนั่นแหละคุณผู้ฟังก็เลยเป็นเรื่องราวของวันนี้นะคะพอดีว่าเขานั่นถ่ายคลิปเอาไว้ได้ทันพอดีนะคะความชุลมุนวุ่นวายนะคะก็กลายเป็นกระแสไวรัลเลยทีนี้พอใครมาเห็นคลิปนี้มันก็ตลกดีนะคะมันวุ่นวายมือนึงจับงูมือนึงจับเป็ดอะไรเงี้ยชีวิตคนเรานี่วันๆพันเหตุการณ์กันเนาะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ถามคุณผู้ฟังเลยคำถามถามกันเลยก็แล้วกันนะคะเอาแค่เช้าวันนี้นะตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้นะคะคุณได้เจอเหตุการณ์อะไรวุ่นวายในชีวิตคุณบ้างนะคะเอาสักหนึ่งเรื่องนะคะคำถามวันนี้ถามว่าตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้เจอเหตุการณ์วุ่นวายอะไรลองบอกมาสักหนึ่งเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่โอ้ยเกิดแต่กับฉันเกิดแต่กับเรากับคนอื่นไม่เกิดนะงงมากสมมุตินะตัวอย่างอย่างเช่นพิมดาเนี่ยวันนี้อยากกินกาแฟมากเลยนะคะไปต่อแถวซื้อกาแฟอ่ะซื้อพอถึงคิวเราเครื่องเสียขออภัยด้วยค่ะเนี่ยเกิดแต่กับฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังลองบอกเหตุการณ์มาหน่อยเหตุการณ์วุ่นวายอะไรที่มันเกิดแต่กับคุณนะคะตั้งแต่เช้าวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้จะมารับหนึ่งสายหน้าไมค์กันด้วย022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะชื่อเพลงนะคะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: รถเมย์บอกว่ายังใจเย็นเย็นเอาล่ะตอนนี้นะคะมารอแล้วจริงๆล่ะนะคะทักทายก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ใครเอ่ย
3: พี่พิมพ์ประจวบค่ะ
0: พี่พิมพ์คนสวยนี่เอง
3: ใช่
0: ไหมคะเออโทรจากประจวบเนาะชื่อพิมพ์สวยหมดแหละเออพี่พิมพ
3: ์
0: พี่พิมพ์ทำอะไรอยู่ที่ประจวบคะตอนนี้
3: กำลังมัดไส้กรอกค่ะ
0: มาไส้กรอกเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะงานประจำเนาะตอนนี้มัดไปได้เยอะหรือยังคะ
3: ใกล้เสร็จแล้วค่ะ10 โมงครึ่งละ
0: มัดตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ย
3: ก็มาจากตลาดก็ลุยเลยประมาณ8 โมง
0: อืมอุกทำมา2 ชั่วโมงกว่าแล้วนะต้องใกล้เสร็จแล้วแหละเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็คือวันนึงก็คือมัดประมาณ2 ชั่วโมงกว่าเนี่ยก็เลิกงานแล้ว
3: ประมาณค่ะทำไม่เยอะค่ะ
0: ดีจังเลยเนาะตั้งแต่เช้ามานี่ที่ไปตลาดจนมาถึงตอนเนี้ยพี่พิมพ์ได้เจอเรื่องวุ่นวายอะไรบ้างหรือยังคะ
3: วันนี้ไม่เจอที่ผ่านมาก็เจออยู่แต่วันนี้ไม่ถึง
0: เ
3: ล
0: ย
3: ตกใจใช่ค่ะ
0: แล้วที่ผ่านมาเจออะไรลองเล่าให้ฟังสักเรื่องได้ไหม
3: เจอมีตำรวจนะคะจับคนก็ไม่แน่ใจว่าจับข้อหาอะไรในมอเตอร์ไซค์อะแล้วก็ใส่กุญแจมืออะไรเงี้ยพอดีต่อหน้าเลยอะค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันคือข้อหาอะไรอย่างเงี้ยเขาตกใจมึงแล้วเขาคิดว่าตีกันอะไรอย่างเงี้ยสิเอามองไปเป็นตำรวจจับคนร้ายอะไรค่ะใช่
0: มันภาพในข่าวเลยใช่ไหม
3: เคยเห็นตัวจริง
0: เคยเห็นของเหตุการณ์จริงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: อยู่ดีๆก็มีตำรวจมาใส่กุญแจมือล็อกผู้ร้ายต่อหน้าเราเอองงเหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะเคยเห็นแต่ในข่าวไม่เคยเจอตัวจริงเลยอะค่ะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: เนาะชีวิตคนเรานี่วันๆพันเหตุการณ์เหมือนกันนะพี่พิมพ์เน
3: า
0: ะ
3: พันเหตุการณ
0: ์เลยแหละมีแบบว่ามัดไส้กรอกอยู่เอ้าไส้กรอกหลุดไส้กรอกหายอะไรอย่างงี้มีบ้างมั้ย
3: มีค่ะอยู่ที่บ้านไม่มีหายมีอะไร
0: ไม่มีนะ
3: มากใช่ค่ะ
0: อืมถ้าเกิดว่าเรื่องเป็นเรื่องการงานนี่ราบรื่นดีใช่ไหมคะ
3: ราบรื่นมากค่ะ
0: เนอะวันนี้พี่พิมพ์อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: คือคักหน่อยอ
0: ่
3: ะเบอร์โทรเจ้าชู้ของดอกอ้อนะคะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้พี่เท่ากำลังเสียบหมูปิ้งอยู่แล้วก็ SC95ทุกคนนะคะ
0: อืมอีกคนนึงเสียบหมูปิ้งอีกคนนึงมาไส้กรอกนี่น่ามาขายข้างๆกันนะพูดถึงอะ
3: เปิดร้านของถามไม่พอเลยใช่ค่ะคุณซีค่ะ
0: อ
3: ้
0: าวเหรอนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยค่ะอยู่ข้างกันเหรอเมื่อก่อนนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: มันปิ้งยางๆเหมือนกันนะเนาะ
3: ใช่ค่ะปิ้งยางๆต้องคู่กันค่ะ
0: เนาะของคู่กันขาดไก่อีกอย่างนึงมีเพื่อนปิ้งไก่ย่างยัง
3: ไก่ย่างไม่ได้มัน
0: เหรอไม่ได้เนาะเอาแค่ไส้กรอกกับหมูย่างพอ
3: ได้ค่ะเอาแค่นี้ก็พอ
0: เนาะมีแค่2 คนนี่แหละเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าใหม่นะพี่พิมนา
3: ขอบคุณค่ะ
0: ดูแลสุขภาพด้วยขอให้วันนี้ทำงานเสร็จเร็วๆได้พักผ่อนไวๆนะคะ
3: ขอบคุณนะคะคนสวยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยค่ะย่ำย่ำอัพ

0: about life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สูวาสูดีสูก็ดีกันซะเอาตบมือพร้อมกัน

0: พลงนี้สูวาสูดีค่ะจากพี่ปีเตอร์45สนุกดีด้วยจังหวะมันเป็นคล้ายๆรำวงนิดๆนะคะหยิบมาฝากกันจากงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2567ค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟู้ดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังร่วมสนุกตอบคำถามได้นะคะคำถามวันนี้ค่ะถามว่าให้เล่าเรื่องวุ่นที่เกิดกับคุณในวันนี้นะคะมาสักหนึ่งเหตุการณ์มีเรื่องอะไรบ้างนะลองดูถ้าเกิดวันนี้นึกไม่ออกลองนึกภายในสัปดาห์นี้ดูนะคะเรื่องอะไรที่มันโป๊ะมันโบ๊ะมันบะมันเกิดแตกกับเราเนี่ยนะคะลองเล่ามาหน่อยสักหนึ่งเหตุการณ์แล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเล่าเรื่องมาได้เลยทาง Facebook Live นะคะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมนทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: วจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ัวจริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะ 10:49 น.คุณผู้ฟังเล่าเรื่องวุ่นๆที่เกิดกับคุณในเช้าวันนี้มาให้ฟังได้เลยนะคะทาง Facebook Live นะคะแล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวยังเหลือเวลาอีกเพียบเลยวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแถมเพลงให้ค่ะหลังไมค์วันนี้มีคนขอเพลงเข้ามากันเพียบเลยคุณผู้ฟังนะคะเอาเป็นว่าเอาเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้นะคะมอบให้พี่อะไรเนี่ยพี่อรุณนะคะจากปากเกร็ดนะคะพี่อรุณของมาทางหลังใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนค่ะสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเพลงไม่มาแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะพูดคุยกันไปก่อนนะคะทาง Facebook Live นะคะเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะนี่มาแล้วนะคะอ่ะมอบเพลงให้กับพี่หลังใหม่ด้วยที่ขอเข้ามาพี่อรุณขอเพลงนี้ค่ะ

งท้ายอีกหนึ่งเพลงนะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะ022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่โทรมาจองสายหน้าใหม่กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้จากพี่พศสุรพันธ์นะคะพี่เอกลำปางก็โทรมาขอหลังใหม่ไว้ค่ะตายทั้งเป็นชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะ

0: พิมดามหานครขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรับสมชเจาะเคาะชื่อเลขาคนใหม่แทนชัดชัยบางชวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีว่าการประชุมสมช.วันนี้จะเคาะรายชื่อเลขาธิการสมช.เลยหรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุมสำหรับวาระการประชุมวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนื่องจากนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาจึงมีมติโยกให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการหารือสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากปัจจุบันเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจมีการพิจารณาปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากทางฝ่ายมาเลเซียยังไม่ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมารัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกรับมือสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการว่าวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรรุฑพลยันไม่กลั่นแกล้งหลัง DSI เรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งคดีถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์นอมินีต่างชาติพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเพื่อตรวจสอบการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตว่าให้ความยุติธรรมและให้มาชี้แจงซึ่งทาง DSI ได้ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควรทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บเอกสารพยานหลักฐานมาก่อนที่จะเป็นข่าวโดยส่วนมากจะเป็นพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ส่วนเรื่องพยานบุคคลมีไม่มากเป็นเรื่องของเอกสารและบัญชีต่างๆส่วนเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเองหรือมีใครมาร้องเรียนพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนำเสนอข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้มีการนำมาร้องเรียนไปยัง DSI หรือไม่ส่วนที่มีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการหัวสวพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องแยกแยะเพราะเป็นการกระทำความผิดซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วหากเป็นส.ส.ทำผิดตนมองว่าเสียหายกับประเทศส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาก็ค่อยว่ากันไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: เริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อ

0: 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะ1สายน้ำไมค์เขารออยู่เดี๋ยวรีบรับสายน้ำไมค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
4: ลุงเบิ้มครับ
3: ลุงเบิ้มเย้ลุงเบิ้มโทรมาจากไหนคะเนี่ย
4: แพร่ครับจากแพร่ครับ
3: จากแพร่คนเหนือกับเจ้า
4: ครับผม
3: คนเหนือนะคะลุงเบิ้มทำอะไรอยู
4: ่ตอนนี้กำลังผัดตำน้ำพริกอ่องกับผัดกะเพราปลาหมึกครับ
3: ทำเองเลยเหรอลุงเบิ้ม
4: ทำเองครับผมไม่ชอบซื้อของในตลาดครับซื้อมาทำเองครับ
3: อุ้ยเก่งจังเลยอ่ะเป็นผู้ชายทำกับข้าว
4: ใช่ครับลูกหลานมาอยู่ด้วยลูกอยู่ตอนนี้อยู่คนเดียวกับพี่คนหนึ่งบ้านคนละหลังเนี่ย
3: เหรอคะแล้วนี่คือทำกับข้าวแล้วเราต้องไปแบ่งเขาไหมอ่ะ
4: แบ่งสามหลังนี่แบ่งมันมีบ้านหลานอีกหลังหนึ่งอยู่ในบ้านนี้บริวารสองไร่
3: ก็คือเดินแบ่งกันอย่างเงี้ยเหรอทำกับข้าวเสร็จปุ๊บก็เดินไปแบ่งกันอย่างเงี้ยเหรอ
4: บ้าญาติเราไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าที่อื่นก็ลุงก็ให้คนแก่คนเฒ่าน่ะ80กว่าน่ะเวลาวันพระหรือวันก่อนวันแม่ก็ทำแจกเขา
3: อุ้ยดีจังเลยอ่ะลุงใจบุญมากๆเลยสาธุด้วยนะคะ
4: ครับ
3: นะลุงทำต่อไปนะทำไปเรื่อยๆนะ
4: ลุงเป็นข้าราชการบำนาญนะลูก
3: อ๋อค่ะตอนนี้คือเกษียณแล้วเน
4: า
3: ะ
4: มาเกษียณแล้วไปได้สิบกว่าปีแล้วแหละ75แล้ว
3: โอ้แต่ว่าเสียงลุงยังดูสดใสแข็งแรงอยู่เลยลุงมีโรคประจำตัวอะไรไหมอ่ะ
4: ไม่เก่ง
3: ฮะ
4: โวหน่อยโวคือ
3: โวว่าไงโวว่าไงนะ
4: โวแปลว่าโม
3: ไม่เมื่อกี้ลุงพูดว่าอะไรลุงโวว่าอะไรนะ
4: ร้องเพลงเก่ง
3: จริงปะเนี่ยร้องเพลงเก่งอ๋อคือชอบร้องเพลงชอบสนุกสนานก็เลยสุขภาพแข็งแรงงี้เหรอ
4: ไม่เครียดครับผมไม่เครียด
3: เคล็ดลับของลุงนี่เองไหนร้องเพลงให้ฟังสักท่อนนึงได้ไหม
4: เพลงอะไรอ่ะ
3: เอาเพลงอะไรก็ได้ที่ลุงร้องประจำอ่ะ
4: เดี๋ยวก่อนเพลงไอ้ก๊อตจะเพลงอะไรลูก
3: แค่เพียงสมมติว่าอยู่คบกัน
4: เพลงอะไรแทนความคิดถึงจะขึ้นยังไง
3: เออขึ้นยังไงอ่ะทีเนี้ยแทนความคิดถึง
4: เอาวันหลังก็ได้เนาะวันหลังก็ได้
3: ถ้าไม่ออกคิดไม่ออก
4: เออนึกไม่ออกตอนนี้มึนอยู่
3: อ๋อมึนอยู่เพิ่งจะทำกับข้าวเสร็จใช่ไหม
4: ไม่ใช่มึนอยู่คือทำกงไงกงวันละสามจอกอย่างเงี้ย
3: นี่กงแต่เช้าเลย
4: เช้าสามจอกเย็นสามจอกอย่างเงี
3: ้
4: ย
3: เหรอแล้วทำไมถึงกงแต่เช้าอ่ะเพื่อสุขภาพหรืออะไร
4: ฝนตกไงที่แม่ฝนตกไง
3: อ๋ออากาศมันดี
4: เราก็บอกว่าเมื่อวานมันไม่ตกก็เลยขอเพลงฝนไม่ได้ตกทุกวันไง
3: อ๋อวันนี้ดันตกใช่ไหม ก็เลยได้เพลงนี้มาขอเพลง
4: ลงชอบทุกรายการเลยตื่นเช้าขึ้นมาประมาณ1:00 2:00 3:00ไม่ต้องมาฟังของ FM อะไรนะ
3: 95เหรอขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: มาฟังหมดเลยทุกของน้องเพชรน้องอะไรมันอะไรไม่รู้ลูกอะไรลูกเพชรลูก
3: ใช่ไหมแต่ว่าลุงไม่เคยได้โทรมาหน้าไมค์ใช่ไหมคะ
4: ไม่เคยครับเพราะว่าเราไม่กล้าไงตอนแรกไม่รู้จักว่าหน้าไมค์คืออะไรหลังไมค์คืออะไรไง
3: อ๋อแล้ววันนี้ทำไมถึงกล้าโทรอ
4: ่
3: ะ
4: ก็ได้ยินเสียงหนูนั่นแหละ
3: โอ้ยดีจังเลย
4: เพราะจังเลยเสียงหนูเพราะจังเลย
3: ขอบพระคุณมากมาก
4: เป็นหลานสะใภ้ได้ไหมเนี่ยหลานสะใภ้ได้ไหมเนี่ย
3: หล่อลูกแล้วหลานลุงอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ
4: 37
3: เอ้ยแหมไวได้ด้วยนะใกล้เคียงเลยนะหลานลุงยังโสดอยู่เหรอ

0: ถ้าตรวจอยู่ทำงานอยู่ชลบุรี
1: เหรอทำงานอะไร
0: งานบริษัทญี่ปุ่น
1: ล่าสุดนี้หาแฟนกันหน้าใหม่แล้วนะคุณผู้ฟัง ทำอยู่บริษัทญี่ปุ่นที่ชลบุรี ใช่ไหมวันหลังให้หลานลุงโทรมาหน้าใหม่บ้างนะ
0: ครับผม
1: นะวันนี้อยากฟังเพลงฝนไม่ได้ตกทุกวันใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็เพลงไอ้นั่นนี่เพลงขอหนูได้ไหม
1: เพลงอะไรคะ
0: เพลงเพลงอะไรนะของสุนทรสมมาตรนะของเพลงเก่าๆนะ
1: เออเพลงอะไรล่ะนึกชื่อเพลงมาก่อน
0: ของมันเอาเดี๋ยวนึกก่อน
1: เออนึกก่อน
0: ฝากเพลงถึงเธอ
1: เอาได้ถ้าเกิดว่า
0: ไม่ได้สุนทรสมมาตรก็ของเอาไอ้เต๋านั่นนะเอาไอ้เต๋ากัน
1: เออ
0: ครูศิลป
1: ์โอ้ยขอหลายเพลงจังเลยเดี๋ยวดูเวลาให้
0: สองเพลงไงของเต๋าครูศิลป์ด้วยลูก
1: เออได้เดี๋ยวดูเวลาให้นะคะถ้าทันนะเดี๋ยวเปิดให้เนาะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: นะคะเดี๋ยวก่อนวางสายคุณลุงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
0: ครับผม
1: ขอขอบคุณ
0: ขอบคุณน้ำเองเอาภาษา
1: เหนือเลยเอาภาษาเหนือ
0: ไหม
1: ได้อู้เหนือเลยอู้เหนือขอบคุณ
0: ขอบคุณครับ
1: น้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรกวางตุ้ง
0: สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งอะไร300 กว่าล้านน่ะเหรอ
1: ยังไม่ถึงกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอันยังก็อร่อยชิบหาย อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยไม่ใช่ชิบหายนะ
1: เอออร่อยจังหู้เออและไอและไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีหวานใจปลื้มปลื้ม
1: เออทานง่ายชุ่มคอ
0: ครับ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอราอาห่า
1: เออเป็นไงล่ะนี่ล่ะผลของการก๋งสามสามจอกนะคะเช้านี
0: ้มึน
1: แล้วล่ะเป็นอย่างนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยลุงเมิ่มที่โทรมาได้ไหมโทรมาบ่อยๆนะสนุกสนาน
0: ครับผมเดี๋ยวโทรหาหนูแหละแต่ว่าคนอื่นไม่ได้โทรนั่นก็เลยโทรหาหนูเนี่ยคนเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: ได้หมดเลยอยากโทรหาใครก็โทรได้หมดเลย
0: 5ปีแล้วนะนี่นะ
1: นะขอบคุณมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวแล้วค่ะสนุกสนานนะมึนๆดีนะอ่ะคุณผู้ฟังฝนไม่ได้ตกทุกวันก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตามมาด้วยพาเรทชุดที่เกี่ยวกับฝนนี่แหละเนาะ

0: สี่เพลงนะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนนะคะแต่ว่ามันเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าหลังฝนตกเนี่ยเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆบางคนในขณะที่ฝนตกก็มีความเหงามีความคิดถึงบ้านแต่ว่าพอหลังฝนฟ้าหลังฝนไปแล้วนะคะมันก็จะดีมันก็จะสว่างอะไรประมาณนี้นะคะสี่เพลงค่ะเริ่มต้นกันที่ฝนไม่ได้ตกทุกวันจากพี่สนอำพันธ์นะคะฝนซาน้ำตาหยุดไหลค่ะจากพี่ดวงตาคงทองนะคะฟ้าหลังฝนค่ะจากพี่ณัฐากระจ่างเมฆนะคะและสายฝนกับคนไกลบ้านจากพี่อ้อยกระถอนค่ะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาระอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาห่า
1: พาเรทเพลงฮิต
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาระอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาห่าน
0: ี่พูดถึงเรื่องของฝนเนี่ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิตนะคะมันก็เพลงนี้มันก็เปรียบกับชีวิตคนได้เหมือนกันเนาะบางทีฝนตกมันเหมือนกับชีวิตเรากำลังเจออุปสรรคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพอสายฝนผ่านไปนะคะฝนมันไม่ได้ตกทุกวันอุปสรรคมันก็ไม่ได้มีทุกวันเหมือนกันแล้วพอฝนผ่านไปฝนซาไปเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาของเราหยุดไหลเองนะฟ้าหลังฝนเนี่ยมันจะสดใสเองนะคะคุณผู้ฟังเป็นไงสวยไหมวันนี้มาเป็นปรัชญาเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะรถไฟจะมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะทักทายกันมาได้เลยแรงกันตัวได้เลยค่ะหลังไมค์มากันเพียบเลยวันนี้นะคะมาพี่อัมพลบางปูพี่อริศกระบี่พี่ดันเพชรบูรณ์ยายแสงบางนาพี่จิ๋ว

0: 8ริ้วพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่เขตอ่อนนุชลุง935สายใต้ใหม่ป้าใหญ่รำกำแหงพี่อรุณปากเกร็ดพี่เอกลำปางไอพรอ่อนนุชลุงชินลำลูกกามากันเพียบเลยเห็นไหมล่ะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะทาง Facebook Live ค่ะพี่ปูดินันนะคะน้องแซมสีสุกด้วยนะคะลูกชายแม่พี่สุวินสุรินบูนค่ะพี่สันทัศน์ค่ะพี่กฤษมนแก้วเรืองด้วยนะคะพี่สาวคำเจ้านะคะบอกเจอบาเรชุดนี้เพราะจนเคลิ้มเลยเจ้านะคะกำลังง่วงๆอยู่พอดีเลยใช่ไหมล่ะพี่ยูนิกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ยาย่านะพี่ยาย่าไม่ค่อยได้มาทักทายทาง Facebook Live เท่าไหร่เลยนะคะน่าจะวุ่นวายอยู่กับการขายหวยพี่ยาบอกว่าขายหวยค่ะช่วงนี้นะคะขายลอตเตอรี่หรือว่าหรือยังไงนะคะแล้วก็ยังมีพี่สีมาแถมจรัสด้วยนะคะมีพี่ชายบางบานนะคะบอกคิดถึงบ้านนอกเลยครับเนาะคิดถึงบ้านใช่ไหมฟังเพลงเนาะพี่สุวินสุรินบูนค่ะพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะแล้วก็พี่อนุชานะคะพี่เมธสิทธิ์นะคะบอกว่าเพลงนี้เข้ากับชุดดีเจหมายถึงเสื้อผ้าที่ใส่อะเหรอยังไงฝนมันเข้ากับเสื้อผ้าที่ใส่ยังไงเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะพี่กฤษมนทักทายกันแล้วพี่เรวัชราพรด้วยคุณแม่ประนอมตำสั่งพี่บัญชาสิมมาพี่เมย์หนึ่งด้วยนะคะพี่อินแทนค่ะพี่บีโซไซตี้นอนน้อยนะคะพี่เพรินค่ะนะคะแล้วก็พี่สีมาทักทายกันแล้วเนาะน่าจะครบแล้วนะคะพี่ปูดีนันพลสว่างด้วยนะคะหมดหรือยังนะคะมากันเรื่อยๆเลยนะคะพี่สุรยุทธสมานอัคคณีค่ะบอกซื้อเตี๋ยวไก่อยู่นะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะนี่ทักทายแล้วนะเสียนะฟังด้วยนะคะเวลาทักก็ฟังด้วยพอพิมพ์ดานะรถไฟออกบอกไม่เรียกเสียเลยไม่เรียกเสียเลยนะคะเวลาทักไม่ฟังเนี่ยนะแล้วก็ยังมีพี่บอพิษโชว์เหนือด้วยนะคะพี่ย่าบอกว่าใช่ค่ะขายรางวัลที่1ค่ะอุ๊ยไปซื้อพี่ย่าดีกว่า นะคะขายอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะพี่ย่าแปะพิกัดหน่อยนะคะหรือว่าให้สั่งซื้อได้ทางไหนบ้างนะคะก็ขายของได้เลยนะช่องทางนี้นะคะเปิดช่องทางให้ขายของกันทาง Facebook Live ด้วยพี่เลิฟวัชราพรทักทายกันแล้วพี่สวัสดีด้วยนะคะนะหมดหรือยังคุณแม่ประนอมตามสั่งคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะนี่มากันเรื่อยๆเลยนะคะหมดแล้วเท่าที่ดูตอนนี้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะเอาละค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่เล็กรัชเมธมาฝากกันด้วยไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรจากพี่เล็กรัชเมศนะคะฟังเพลงนี้ว่าเนื้อหาดีแล้วนะคุณผู้ฟังอยากแนะนำให้ลองเข้าไปดูใน MV นะคะเพลงนี้ MV เขาสร้างจากเรื่องจริงแล้วก็คือคุณพระเอก MV อ่ะก็คือคนเจ้าของเรื่องอ่ะที่เล่นเองด้วยอ่ะดูแล้วน้ำตาไหลบอกเลยเพลงนี้นั่งดูตอนแรกๆก็โอเคดูมีความสุขดีดูไปดูมาหักมุมคุณผู้ฟังอยากให้เข้าไปดูนะคะมันเศร้าจริงๆแล้วพี่เล็กรัชเมศเนี่ยนะเพลงอะไรที่ออกมาแล้ว MV เขาทำจากเรื่องจริงเศร้าเกือบทุกเพลงเลยอ่ะร้องไห้จริงด้วยนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะกลางมหาสมุทรจากพี่เล็กรัชเมศสังกัดจินนี่เรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองนะคะพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศ์สาค่ะเรียบเรียงโดยพี่กระจรเดชพรหมรักษาพี่ประชรรัตนอรุณและพี่อนุชาฤหะภักดีนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

สองเพลงค่ะสนุกสนุกนะคะเอาที่บายใจจากพี่บ่าวีนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่1ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นไอ้ทุยนะคะจากแอลกอฮอล์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่7ค่ะสองเพลงแบบจังหวะสนุกสนุกที่ยังอยู่ในชาร์ตของเรานะคะวันพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์นะคะบ่ายโมง

0: รงค่ะก็มาติดตามการรายงานมหานครชาร์ตนะคะจากมหานครทีมกันเนาะนะคะไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นใครนะคะก็จะมีน้องสมคริสแล้วก็ดีเจอีกหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยเนาะเพลงที่ติดชาร์ตจัดให้แล้ว2เพลงค่ะ
1: เพลงที่ติดชาร์ต
0: หลังจบโฆษณาเราจะมาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะกับคำถามที่ว่าให้เล่าเรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับคุณในวันนี้1เหตุการณ์ค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่า

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะคำตอบบนคำตอบคำถามวันนี้ค่ะถามว่าเล่าเรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะก็จะมีพี่ตัวพองบอกว่าเช้านี้เจอเต่ากับตัวสล็อตขับรถอยู่ข้างหน้าอันนี้คนหรือเปล่าหรือใครเปรียบเทียบคนเป็นเต่าเป็นสล็อตใช่ไหมเนี่ยนะคะพี่วุฒิชัยบอกว่าพาพี่สาวมาตรวจมาหาหมอตรวจส่วนตัวแล้ววุ่นยังไงวุ่นยังไงนะคะแล้วก็ยังมีพี่ณัฐพงษ์ด้วยบอกว่าเรื่องวุ่นๆคือต้องเก็บผ้าครับเดี๋ยวฝน

0: กเดี๋ยวฝนไม่ตกนะหุ้นเก็บตากเก็บตากอยู่แบบนั้นนะคะคุณแม่ธนิชาบอกว่านาฬิกาปลุกค่ะแล้วก็ปิดแล้วก็นอนต่อตื่นมาอ้าตื่นสายวุ่นเลยนะคะพี่เลิฟวัชราพรบอกว่าวุ่นๆอยู่กับการทำอาหารเช้าแล้วก็กาแฟนะคะพี่สุรยุทธ์บอกว่าวุ่นอยู่กับสายตาสายตาไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นอะไรประมาณนี้นะคะวุ่นยังไงเนี่ยวุ่นกับสายตาเออนะพี่จิรพรนะคะเช้านี้นะคะไหว้ศาลกุมารแล้วเกิดนกนะมาขี้โดนนิ้วจ้าเออขี้ตรงไหนไม่ขี้มันโดนนิ้วเราพอดีมันก็วุ่นวายอยู่เหมือนกันป้าสมพรนะคะบอกว่าเจอแต่เช้าเลยผู้ช่วยป้านี่มาถามว่าเธอใครเอาป้ายมาติดที่ห้องน้ำอ่ะบอกว่าโปรดรักษาความสะอาดเนี่ยใครเอามาติดป้าก็บอกว่าอะไรของเขาเนี่ยป้าอยู่มาตั้งนานป้าเห็นป้ายนี้มันมีมาตั้งนานแล้วนะผู้ช่วยเพิ่งจะเห็นวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีนะคะพี่สามารถเด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะบอกว่าไปร้านข้าวมันไก่อิสลามแต่ตะโกนบอกแม่ค้าว่าเอาข้าวหมูแดงครับนี่เรื่องวุ่นๆของเช้าวันนี้นะคะวันนี้ให้สองท่านนี้ก็แล้วกันค่ะนะอ่ะป้ายพี่สันทัศน์เขาบอกว่านัดพบลูกค้าตอน9โมงครับจนบัดนี้แล้วยังไม่ได้พบเลยครับไม่รู้ว่าเราวุ่นวายหรือว่าลูกค้าวุ่นวายผ่านไปแล้วตั้งแต่9โมงนี่11โมงแล้วจะเที่ยงแล้วได้เจอลูกค้าหรือยังนะเนี่ยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งพี่สรัญญาพี่ยายานะคะบอกว่าตอนเช้าค่ะขับรถมาขายหวยค่ะพอถึงจุดขายหวยเอ้าดันลืมแผงหวยไว้ที่บ้านนะคะวนกลับไปเอาแผงหวยอีกนะคะวุ่นวายพอไหมวันนี้นะคะอ่ะให้2ท่านนี้ไปเลยก็แล้วกันนะคะพี่ย่าขอเพลงมาเดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะเอาล่ะทิ้งท้ายอีก1เพลงนะคะในชั่วโมงนี
1: ้เพลงวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายที่เพลงนี้ค่ะมาจอยกันพี่ติ๊กชิโร่นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะเที่ยงครึ่งพิมพ์ดาจะพาไปม่วนค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ถ้าบางปางพลีเบื้องหลังปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายอึ้งพบตัวสวยเพียบแกะรอยคนร้ายปาระเบิดชิงทองกว่า5ล้านบาทห้างดังอรัญญประเทศพบเสื้อหมวกวิกผมถูกเผาทิ้งข้างทางประสานทหารตรวจเข้มแนวชายแดนตีกันแต่เช้า2สถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกเปิดศึกกลางสยามเจ็บ4คนตำรวจตะคุบตัวได้รวบยกแก๊งแล้ว M82 ทดลองวิ่งฟรีตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วแก้รถติดพระราม2ลงภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวพักเที่ยงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้ก็มาพบกันในวันที
6: ่อะไร28สิงหาคม
5: หรือวัน
6: ศุกร์แล้วนะคะ
5: วันศุกร์แล้วนะคะก็อยู่กับคุณศศิธร

0: พรกวางคันดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้เรื่องที่น่าจับตาเรื่องของการตั้งประธานเรื่องที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะเรื่องของการแต่งตั้งแล้วก็เคาะชื่อเลขาสมช.คนใหม่นะคะล่าสุดค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้ไปเป็นประธานเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามค่ะว่าการประชุมสมช.เนี่ยจะมีการเคาะรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่โดยหรือไม่นะคะแต่นายกก็ไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชื่อก็ออกมาแล้วค่ะสำหรับรายชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนะคะที่นั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ที่มาแทนนายชัดชัยบางช่วงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่านางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกคนปัจจุบันครบกำหนดเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ค่ะทางที่ประชุมครม.ค่ะก็เลยมีมติโยกให้เป็นปลัดสำนักนายกนะคะซึ่งตามขั้นตอนจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบเลขาสมช.คนใหม่แล้วก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานนะคะว่าที่ประชุมจะมีการหารือถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยเนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุไม่สงบบ่อยครั้งตรงนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมาเลยค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะเนื่องจากเดี๋ยวนี้เวลาเกิดฝนตกเกิดน้ำท่วมดินถล่มนี่รุนแรงมากๆดังนั้นคำเตือนนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากเลยทางสทนช.เองวันนี้ออกมาเป็นประกาศเลยนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เขาออกประกาศฉบับที่1ค่ะแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่ง29สิงหาคมถึง2กันยายนนะคะย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกด้านตะวันออกของภาคค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าดินถล่มแล้วก็ดินโคลนถล่มก็หลายพื้นที่ทีเดียวนะคะมีทั้งภาคเหนือ9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดภาคตะวันตกและภาคตะวันออก3จังหวัดนะคะกาญจนบุรีจันทบุรีและตราดด้วยแล้วก็ให้เตรียมเฝ้าระวังแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งดังต่อไปนี้ค่ะก็คือแม่น้ำยวมแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำแม่น้ำยมแม่น้ำแควน้อยลำน้ำเฟียลำน้ำยังค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคอยติดตามนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนสะสมเกินกว่า90มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่เหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่4นะคะ29สิงหาถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกของภาคและด้านตะวันออกของภาคนะคะแล้วก็พื้นที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยค่ะซึ่งพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากอย่างน้อย1วันในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนครอบคลุม17จังหวัดก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดนะคะขณะที่แนวโน้มฝน29สิงหาถึง2กันยาก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและก็น่านรวมถึงภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งบางพื้นที่มีฝนสะสมอยู่เดิม

0: เพิ่มแล้วนะคะการที่ฝนตกลงมาเพิ่มก็เสี่ยงต่อเรื่องของดินโคลนถล่มค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามเรื่องของการล่อซื้อไอติมนะคะจากหนุ่มอินเดียที่ตอนนี้นะคะก็มาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยเรื่องของการเก็บส่วยปล่อยกู้นะคะแต่ว่ามีการขายไอติมบังหน้ารวมไปถึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี่เองนะคะเรื่องของ2สถาบันย่านปทุมวันตีกันแหลกเลยนะคะมีผู้บาดเจ็บด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลา

0: 021-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: จากกรณีกลุ่มไทยไม่ทนนะคะโดยเต้อาชีวะค่ะที่ไปล่อซื้อไอติมหรือไอศกรีมนะคะแล้วก็มีการประสานตำรวจบางพลีตรวจสอบชายชาวอินเดีย4คนค่ะซึ่งมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือเปล่าตรงนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบข้อมูลมีผู้เสียหายเขาอ้างว่าชาวอินเดียปล่อยเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยสูงลิ่วเลยมีการเรียกเก็บเงินรายวันด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบในครั้งนี้โดยนายอัครวุฒิบุรณพลหรือเต้อาชีวะพร้อมกลุ่มไทยไม่ทนลงพื้นที่ไปติดตามข้อมูลชาวต่างชาตินะคะสัญชาติอินเดียขี่จักรยานยนต์เร่ขายไอศกรีมในพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการแล้วก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กอรมน.จังหวัดสมุทรปราการตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.บางพลีไปตรวจสอบที่ชุมชนหมู่ที่3ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบชายชาวอินเดียมีพฤติการขี่จักรยานยนต์เร่ขายไอศกรีมจึงเชิญตัวมาตรวจสอบเอกสารสถานะการเข้าเมืองก่อนพบว่ากระทำความผิดรวม4คนด้วยกันค่ะก็เลยดำเนินการจับกุมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในการจับกุมครั้งนี้นะคะก็มีชายชาวอินเดียวัย17ปีถูกกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะได้รับในการประกอบอาชีพรับจ้างและอีกคนอายุ24ปีสัญชาติอินเดียเช่นกันนะคะถูกกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้นะคะแล้วก็ประกอบอาชีพรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกคนอายุ26ปีสัญชาติเดียวกันค่ะก็ถูกข้อหาเดียวกันเลยนะคะทั้งนี้นะคะคนนี้อยู่ในราชอาณาจักรเกินที่กฎหมายกำหนดนะคะโอเวอร์สเตย์ด้วยส่วนคนที่4อายุ32ปีสัญชาติเดียวกันค่ะก็ข้อหาในลักษณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางทำบันทึกเอกสารจับกุมนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบไปพบข้อมูลการร้องเรียนกลุ่มชาวต่างชาติบางรายที่มีพฤติการเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบนะคะมีผู้เสียหายคนหนึ่งให้ข้อมูลว่ากู้มา 5,000 ก่อนภาระหนี้จะเพิ่มเป็น 20,000 ก็ส่งเงินนะคะไม่ทันนะคะทำให้ถูกข่มขู่มากมายเงินกู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเรียกเก็บรายวันเงินต้น 5,000 กำหนดส่งวันละ200บาทเป็นเวลา30วันหากส่งไม่ได้ตามกำหนดนะคะก็จะเรียกว่าล้มหรือเริ่มรอบการชำระใหม่นะคะก็ทบต้นทบดอกไปเลยทำให้มียอดหนี้สะสมเพิ่มมากขึ้นผู้เสียหายอ้างว่าถูกกดดันให้นำเงินมาชำระหนี้ไม่สามารถชำระได้ต้องนำเงินแหล่งอื่นมาหมุนเวียนโดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยถึงร้อยละ30พร้อมอ้างว่าเคยได้รับคำพูดในลักษณะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเนื่องจากว่ามีการจ่ายให้เจ้าหน้าที่เป็นรายเดือนนะคะประเด็นดังกล่าวนะคะก็เป็นข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้เสียหายโดยเต้อาชีวะบอกว่าการลงพื้นที่นะคะก็หลังได้รับการร้องเรียนเข้ามามากค่ะทางกลุ่มไทย

0: ทนก็จะติดตามผลการสอบสวนการขยายผลของตำรวจต่อไปแต่ในเบื้องต้นตำรวจสภ.บางพลีก็ดำเนินคดีกับชาวอินเดียทั้ง4รายตามข้อกล่าวหาแล้วค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ 7:50 นาทีค่ะทางสน.ปทุมวันเขาได้รับรายงานเหตุกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะทำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงค่ะเหตุเกิดกลางเมืองเลยค่ะกลางสกายวอล์กแขวงปทุมวันเขตปทุมวันประชาชนที่อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะที่จะไปทำงานกันก็ตื่นตระหนกค่ะหลังรับแจ้งสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจสน.ปทุมวันก็รุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะก็ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันจึงเข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมด8คนค่ะประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุมี4คนมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายนะคะก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งรักษาโรงพยาบาลหัวเฉียวทางตำรวจสน.ปทุมวันคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8คนไปยังโรงพักนะคะเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะคะยังไม่จบนะคะจากกรณีการจับกุมอันนี้มีการเพิ่มเข้ามาที่ไปจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็นางนวพรปรือปรังเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษสองคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะข่าวนี้นะคะหลังจากการมีการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหา2รายปฏิเสธข้อกล่าวหาในฐานความผิดเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143นะคะทั้งนี้จากการแนวทางการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2รายมีพฤติการเดินสายนะคะหาผู้ที่บรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นมีการเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรที่ถือเป็นตัวกลางสำคัญนะคะเป็นในหน้าหาคนแต่ปรากฏว่าได้ไปหาคนมาสอบเกินโควต้าที่กำหนดก็ทำให้มีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40คนในจำนวนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความกับตำรวจบก.ปปป.ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะคะผู้สมัครสอบไม่ได้บรรจุตามตกลงกลุ่มนายหน้ากลับปฏิเสธคืนเงินก็เลยเป็นปัญหาค่ะโดยพอไม่คืนเงินเนี่ยก็อ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนให้ด้วยบางรายเนี่ยขอลงบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือกลับถูกเจรจาย้ายไปรับตำแหน่งพื้นที่ภาคใต้แทนซึ่งผู้เสียหายจำใจต้องยินยอมเพราะว่าเกรงว่าจะสูญเงินฟรีนอกจากนี้ยังพบเบาะแสเครือข่ายดังกล่าวขยายวงกว้างไปสร้างความเสียหายจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยลักษณะของการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้ามีการเบี้ยวสัญญาก่อนจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจนถึงเกือบขั้นใช้อาวุธปืนยิงกันนะคะแต่ว่ามีการเจรจาจบก่อนค่ะทั้งนี้นอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบกว่า 5,900 กว่ารายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตท้องถิ่นยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายที่จ่ายสินบนแล้วก็ได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษคำตอบข้อสอบแล้วก็ยังไม่มีชื่อสอบติดด้วยนะคะเนื่องจากมีการตัดโควต้าตำแหน่งตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างแกะรอยเส้นเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นอยู่ค่ะ
1: ค่ะมาดูทางรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์อินทรพันธ์ค่ะวันนี้โพสต์ Facebook นะคะถึงกรอบเวลาดำเนินการทางวินัยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ค่ะโดยระบุว่าที่ดำเนินการทางวินัยนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและชื่อเสียงของข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดประกอบมาตรา103 104และพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551ซึ่งบัญญัติให้กพ.มีหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่มีการรายงานมายังกพ.ซึ่งทางกพ.ก็มอบหมายให้อกพ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมทำการแทนกพ.ในการพิจารณาตรวจสอบดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันค่ะและให้สำนักงานกพ.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับเรื่องใดที่สำนักงานกพ.ได้รับรายงานและยังทำไม่แล้วเสร็จในกรอบเวลาดังกล่าวก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะโดยต้องไม่กระทบต่อการอำนวยความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัดค่ะแล้วก็ระบุด้วยว่าเมื่อมีรายงานมาแล้วต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน60วันเท่านั้นนะคะคล้ายกับว่าเวลาดำเนินคดีต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาที

0: ว่าเป็นนอมินีต่างชาตินะคะกรณีนี้นะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดสำหรับการออกหมายเรียกนายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเป็นการตรวจสอบการเป็นนอมินีหรือว่าถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็ได้ความเป็นธรรมแล้วก็ได้ให้ท่านมาชี้แจงในทาง DSI ส่วนของ DSI ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควรแล้วเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเอกสารพยานก่อนที่จะเป็นข่าวส่วนมากก็จะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะส่วนเรื่องพยานบุคคลก็มีไม่มากค่ะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีต่างๆเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเองหรือมีใครมาร้องเรียนหรือเปล่าได้มีการสอบถามรัฐมนตรียุติธรรมไปค่ะซึ่งรัฐมนตรีบอกว่าไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่ก็เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนำเสนอข่าวเรื่องนี้มาก่อนแล้วไม่แน่ใจว่าส่วนนี้มีการร้องเรียนมาหรือเปล่านะคะส่วนที่จะมีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะว่าเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการหัวสว.พลตำรวจโทรุตพลบอกว่าอันนี้ต้องแยกแยะเพราะเป็นการกระทำผิดซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลหากเป็นส.ส.ทำผิดก็มองว่ามีความเสียหายกับประเทศส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาตรงนี้ก็ว่ากันไปนอกจากนี้รัฐมนตรียุติธรรมถึงยังพูดถึงเรื่องของครอบครัวทนายอั๋นนะคะกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาคัดค้านกรณีการพาดพิงประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัวของนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ซึ่งการตรวจสอบคดีเขากระโดงนะคะเป็นการลดทอนความชอบธรรมในการตรวจสอบพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าตนในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมเคารพสิทธิเสรีภาพคำนึงถึงผลกระทบของผู้ต้องขังแล้วก็ผู้ที่เคยต้องโทษแต่ตนก็อยากให้มองในภาพรวมวันที่พูดคุยก่อนหน้านี้มีคุยอะไรกันบ้างแล้วก็อยากให้มองบริบทในภาพรวมที่จะมาถึงการใช้ประโยคนั้นเพียงประโยคเดียวมีเหตุมีผลอย่างไรก็อยากจะให้สื่อมวลชนได้คิดวิเคราะห์กันยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้สนับสนุนการตีตราเพราะว่าดูจากโครงการต่างๆของกระทรวงก็เข้าไปช่วยแล้วก็ดูแลผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษมาอย่างมากมายนะคะทั้งนี้นะคะก็ยืนยันว่าการที่พูดไปไม่ได้เป็นการลดทอนครอบครัวของทนายอั๋นแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ค่ะก็มาดูเรื่องของมอเตอร์เวย์อีกสายหนึ่งนะคะมอเตอร์เวย์ M82 ค่ะกรมทางหลวงเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะเริ่มวันนี้นะคะศุกร์ที่28สิงหาคม10นาฬิกาเป็นต้นไปขึ้นลงได้4แห่งยกเว้นด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาครก็หวังว่าเส้นทางนี้จะแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ถือว่าใกล้จะปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรแล้วค่ะเพราะว่าสร้างไปแล้วถึง 98% วันนี้กรมทางหลวงก็เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะไม่เก็บค่าผ่านทางค่ะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสั่งให้กรมทางหลวงเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือ M82 เนี่ยนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสามารถที่จะทำให้การเดินทางมุ่งสู่ภาคใต้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วตามนโยบายควิกวินของกระทรวงคมนาคมทางกรมทางหลวงก็เร่งรัดงานตามนโยบายดังกล่าวจนคืบหน้าไปถึง 98% ค่ะมีความพร้อมทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้คือ10นาฬิกาเป็นต้นไปคือตลอด24ชั่วโมงก็ไม่เก็บค่าผ่านทางเลยนะคะโดยตลอดค่ะพิธีวันนี้มีพิธีเปิดนะคะคุณพิพัฒน์ก็เป็นประธานค่ะก็หวังใจว่าเส้นทางนี้จะช่วยแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่ภาคใต้สำหรับมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลง4แห่งก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วนะคะส่วนด่านสมุทรสาคร1ด่านสมุทรสาคร2นั้นยังไม่เปิดค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็จะแล้ว เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าธรรม

0: เนียมผ่านทางและควบคุมจราจรจะดำเนินการได้ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะใช้เวลาประมาณ2ปีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางก็คือปี2572ค่ะสำหรับการเปิดวิ่งฟรีก็เตือนไว้นิดนึงนะคะว่าเขาจำกัดความเร็วค่ะเพราะว่าการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของมอเตอร์เวย์ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะรถ4ล้อจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถบัสไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคุณพิพัฒน์บอกด้วยนะคะว่ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพปี2516ผ่านเส้นทางถนนพระราม2ที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะผ่านไป53ปีแล้วจึงมีการเปิดวิ่งเส้นทางนี้ก็สร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องย่านพระราม2ดาวคะนองเอกชัยรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ก็ลดเวลาในการเดินทางได้เกือบ1ชั่วโมงค่ะ
1: ส่วนการเดินทางด้วยรถAirport Rail Link นะคะที่จะครบสิ้นสุดสัญญายุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link 30กันยายนนี้มีความคืบหน้าจาก CP นะคะซึ่งทาง CP เนี่ยเขายังไม่รับปากนะคะว่าหลังจาก30กันยาเนี่ยจะเป็นอย่างไรจากการที่มีการหารือกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากมอบหมายรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยไปเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP เพื่อจะแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาหลังจาก CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในวันที่30กันยายนนี้โดยให้รฟท.เจรจากับ CP เมื่อวานเพื่อจะเร่งหาข้อยุติใน2ประเด็นก็คือเรื่องการเดินรถแล้วก็โครงสร้างร่วมนะคะเป็นการโครงสร้างร่วมกันระหว่างรถไฟไทยจีนเมื่อวานนี้ก็เจรจามีข้อสรุปเบื้องต้นนะคะระหว่างรฟท.กับเอเชียเอราวัณแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในประเด็นการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงรฟท.ก็ขอให้เอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีแต่ล่าสุดนะคะทางเอเชียเอราวัณยังไม่ได้ตอบตกลงนะคะว่าจะยอมทำตามแผนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือว่าในระยะเวลาเท่าไหร่และข้อเสนอการบริหารการเดินรถนะคะหลังจากหมด MOU วันที่30กันยายนนี้จะมีการจัดส่งรายละเอียดให้กับทางรฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนนะคะแล้วก็จะมีการนัดประชุมหารือกันอีกครั้งวันที่7กันยายนก่อนจะเสนอคณะกรรมการบอร์ดรฟท.พิจารณาในวันที่10กันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลของคนไทยเรานะคะที่ตอนนี้เธอก็โด่งดังนะคะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมด้วยความสามารถของเธอไปทั่วโลกเลยค่ะและวันนี้มีข่าวนะคะเรื่องของภรรยาของคริสโคเนลค่ะผู้ร่วงลับไปแล้วนะคะเจ้าของเพลง Black Hole Sun ค่ะที่ทางน้องเนเน่นะคะได้นำเพลงนี้นะคะคือ Black Hole Sun ขึ้นมาร้องนะคะในการแข่งขัน AGT ในรอบที่ผ่านมาซึ่งทำให้เธอได้ Golden Buzzer จากกรรมการจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติเลยค่ะปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางวิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลเขาก็โพสต์ IG Story ค่ะก็คือเป็นการรีโพสต์คลิปการแสดงรอบไลฟ์โชว์ของเนเน่ที่ร้องเพลง Black Hole Sun นั่นเองเรียกว่าภรรยาของเจ้าของบทเพลงเป็นคนมายืนยันเลยนะคะแล้วก็ยังมีข้อความด้วยค่ะบอกว่าไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนยอดเยี่ยมจริงๆนะคะแล้วก็มีการแท็กถึงเนเน่รอยัลมิวสิกค่ะบอกว่าทางภรรยาของคริสคอร์เนลบอกว่าหมายถึงเนเน่นะคะทำให้ทางสามีของเธอนั้นภาคภูมิใจได้อย่างแน่นอนค่ะคุณคือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อนะคะแล้วก็คริสคอร์เนลก็ชื่นชมนะคะบอกว่าคริสคอร์เนลชื่อก็มีการแท็กคริสคอร์เนลสามีว่าคริสคอร์เนลตลอดไปค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้เผอิญเปิดเข้าไปดูเห็นในกลุ่มแฟนคลับของน้องเนเน
1: ่ค่ะ
0: เขาเอาดอกไม้อะนะคะเป็นพวงมาลาแล้วก็มีชื่อน้องเนเน่แล้วก็มีชื่อ FC ของน้องเนเน่ไปวางที่หลุมศพของคริสคอร์เนลด้วยนะคะก
1: ็ค่ะ
0: น่ารักทีเดียว
1: น่ารักมากนะคะก็เอาเพลงเขามาร้องก็ให้ความเคารพเขาด้วยนะคะต่างประเทศค่ะเรื่องของการติดตามนะคะจากกู้ภัยเนปาลตอนนี้ผ่านมามากกว่า48ชั่วโมงแล้วหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันบนพรมแดนเนปาลที่ติดกับทิเบตตอนนี้ยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น469คนแล้วนะคะในการกู้ภัยยังคงยากลำบากอยู่ผู้สูญหายมากกว่า 1,400 คนขณะที่มีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำท่วมซ้ำด้วยนะคะการกู้ภัยจากนานาชาติที่เร่งค้นหากู้ภัยผู้สูญหายแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนนะคะส่วนใหญ่มาจากอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียล่าสุดญี่ปุ่นก็ยืนยันมีพลเมืองของเขาหายไปด้วย5คนแต่การกู้ภัยยังยากลำบากอยู่เนื่องจากสะพานหลายสิบแห่งถนนในเขตภูเขาถูกทำลายจึงต้องพึ่งการสำรวจแล้วก็ลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์ทีมกู้ภัยแจ้งว่าพบศพบางศพอยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุทานน้ำแข็งพังถล่มศูนย์ฝึกทหารแห่งหนึ่งนะคะของกองทัพเนปาลก็กลายเป็นศูนย์กู้ภัยหลักที่คนออกมาจากพื้นที่ประสบภัยได้หลายร้อยคนเฮลิคอปเตอร์ประชาชนจำนวนมากก็มารวมตัวกันเพื่อรอฟังข่าวนะของสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายในส่วนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติก็ประเมินว่าหายนะภัยครั้งร้ายแรงครั้งนี้ต้องระดมทีมฉุกเฉินจัดสรรเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น2ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เพิงพักแล้วก็เรื่องของน้ำสะอาดด้วยค่ะ
0: กลับมาดูเรื่องของไฟป่าที่แอลจีเรียนะคะเกิดไฟป่าโหมกระหน่ำในหลายจังหวัดของแอลจีเรียค่ะท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมแอฟริกาเหนือมีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนนะคะ5คนอยู่ในจังหวัดซีเซลนะคะแล้วก็4คนในจังหวัดเบจาย่าและ3คนในจังหวัดดีซีอูซูค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้54คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสนะคะด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกว่าเกิดไฟป่า154จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเฉพาะจังหวัดเบจาย่าก็พบไฟป่าถึง36จุดแต่ตอนนี้ก็ควบคุมไว้แล้ว18จุดด้วยกันค่ะ
1: ค่ะครั้งตอนนี้เขาลามไปเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอแล้วนะคะก็คือใช้อำนาจตามคำสั่งฝ่ายบริหารให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐเปลี่ยนชื่อในแผนที่เอกสารฐานข้อมูลของสหรัฐนะคะเนื่องจากหลังการทำสงครามการค้ากับแคนาดาเนี่ยแหละค่ะโดยการเปลี่ยนชื่อนะคะเช่นเดียวกับการที่เขาเคยสั่งเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาในวันแรกของการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ทรัมป์แถลงเบื้องหลังแผนที่ทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบทั้ง5บนพรมแดนสหรัฐและแคนาดาแต่มีคำว่าทะเลสาบอเมริกาพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดงเหนือทะเลสาบออนทาริโอแทนทรัมป์บอกว่าเวลานี้สหรัฐมีอ่าวและทะเลสาบอเมริกาแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือมหาสมุทรค่ะบางทีก็อาจจะเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกหรือว่ามหาสมุทรแปซิฟิกมาเป็นหรือไม่ก็จะต้องเปลี่ยนทั้ง2มหาสมุทรเลยก็ว่าได้ค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ลาไปแล้วคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคาธิโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทย
9: สำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
10: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
11: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
12: สนับสนุนโดย
13: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
14: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
15: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
16: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พลงฮิสตอรี่นะคะในวันนี้มีแต่เรื่องราวของความสงสัยไม่รู้อะไรเลยนะคะเริ่มต้นที่โอ้โหบางกอกอู้บางกอกเป็นอย่างนี้หรอหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย นะคะโอ้โหบางกอกค่ะจากแมงปอชนทิชาตามด้วยหนูไม่รู้จากน้องมิวอรพัสยานะคะในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังไปกันต่อที่มหานครแฟมิลี่ค่ะ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะเวลา12นาฬิกาถึง17นาฬิกาคุณผู้ฟังมาเจอกันให้ได้นะคะวันอาทิตย์นี้ที่บมจ.อสมท.ค่ะณห้องออดิทอเรียมชั้น6นะคะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเราจะเชิญชวนทุกๆคนค่ะมาร่วมงานกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะมาพบกับศิลปินลูกทุ่งชื่อดังนะคะอาทิเช่นพี่การทัศนะน้องมิวเชคนะคะที่จบไปเมื่อกี้นี้ไม่รู้หนูไม่รู้นี่แหละนะคะแล้วก็มีน้องแป้งรำศิวนารีน้องเฟิร์นกัญญารัตน์เบิร์ธเดย์เทเดลมิวสิกค่ะ My Eyes จัดเพลงเอกบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกแบงค์เพลงเอกพี่ศิรินทร์ธานิยากรพี่สลักจิตดวงจันทร์ค่ะน้องหลิวอาจริยานะคะน้องติ๊บสุรังคณาพี่ดำรงวงทองพี่เด่นชัยสายสุพรรณและพี่เกษมคมสันนะคะแล้วก็นักจัดรายการของเราค่ะก็จะนำทีมโดยผอ.วสุเลิศจัญญาค่ะอาไม้ไมตรีนะคะพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหนุ่ยนงลักษ์พี่อ้อยกระท้อนค่ะพี่โจ้เฉลิมศักดิ์พี่หมีคณชัยพี่เพชรพุ่มพวงนะคะแล้วก็มีพี่พิมดามหานครมาด้วยนะคะงานนี้เดี๋ยวมาร้องเพลงนะคะสดๆให้ฟังกันเลยนะสำหรับพื้นที่ปลอดภัยก็เป็นครั้งแรกของพิมดามกันนะที่ร้องสดเพลงนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะวันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่โอ๊ตคณิตค่ะน้องลูกตันชนทิชานะคะน้องอุ้มกสิยาและน้องบอสธีรพงศ์ด้วยนะคะพร้อมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าค่ะโดยรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเขาเรียกว่าอะไรได้ทั้งหมดจากการระดมทุนและการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยก็จะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะคะใครที่ไม่ได้มาจริงๆก็เดี๋ยวดูในไลฟ์สตรีมมิ่งเอาก็แล้วกันนะคะดูในไลฟ์สดเอาได้นะคะก็จะร่วมสมทบทุนกันได้ค่ะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะเลขบัญชี020304541นะคะผู้สนับสนุนอาหารหลังเวทีงานนี้มีใครบ้างขนมจีบจากลูกแชมป์ของแม่นะคะแล้วก็ยังมีลูกชิ้นป้าศรีสำโคกทอดมันจากพี่ปูกัญญารัตน์มีส้มตำด้วยนะคะมีกระเพาะปลาจากเชฟเดย์ค่ะแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็โอเลี้ยงจากป้านางแล้วก็แฟนคลับย่านพัฒนาการขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีบูธจำหน่ายสินค้าด้วยนะคะมาช้อปกันได้นะอย่าลืมเตรียมถุงผ้ามาด้วยเขาบอกว่าเตรียมถุงผ้ามาด้วยค่ะเพื่อที่จะมาช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ร่วมสมทบทุนการร่วมบุญกันนะคะขอบคุณบูธจำหน่ายสินค้านะคะไส้กรอกยุคหินจากดร.ตาข้าวไรเบอรี่ต้นไม้สมุนไพรจากวัดวังตะเคราะห์และชุมชนบ้านวังตะเคราะห์อำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยนะคะจำหน่ายราคาพิเศษเลยมีกุ้งเหยียดจากนุงกาสาขาซอสพริกศรีราชาตรานกเป็นกวินซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานทองม้วนจากวีคลับกาแฟเชิงเขาชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนขนมจีนแกงไก่จากคุณเชอรี่ถั่วต้มจากซันต้ายีนนะคะแล้วก็สินค้าจากเพจแม่ถักอะไรนะคะดอกไม้จากพี่พีระวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว เกษตรเชิงรักนะคะร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านกระเหร่งขม้าค่ะก็จะมีบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมนะคะสบู่ว่านงาช้างแก้กระฝ้านะคะแล้วก็ยังมีสุกี้เบเกอรี่นะคะแล้วก็ยังมีบูธของรถมือแม่ด้วยนะคะนี่ล่ะคุณผู้ฟังก็มาเที่ยวกันได้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันด้วยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และน้ำผึ้งสยามบีซีเครด
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: อ่ะละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะน้องอุ้มบอกเตรียมถุงไว้แล้วค่ะพี่โอ๊ตกำชับมาค่ะต้องมีถุงผ้านะเสียเปี๊ยกเจ้าถุงผ้าไปใส่ของกินกลับบ้านโอ้ไม่มีค่ะเสียไม่มีให้เอากลับบ้านนะคะต้องซื้อเท่านั้นนะคะที่นี่ไม่เหมือนงานบ้านเสียนะเอาถุงก๊อบแก๊บอะไรไปหิ้วของกินเขากลับบ้านได้ไม่เหมือนกันนะคนละงานนะนี่นะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะมาเจอกันที่งานเนาะนะคะแล้วก็เจอกันใหม่กับพิมดาได้ทุกๆวันพฤหัสศุกร์10โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อกับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากกับวันศุกร์แห่งชาติรักทุกคนนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมชคนใหม่พร้อมปรับแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้คาดแนวโน้มสถานการณ์จะดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดที่ถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเผยการดึงทหารเข้ามาดูแลสมช.เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ภาคใต้ปัจจุบันและในที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์หรือการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้ซึ่งหลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นท่านี้หลังจากที่ประชุมสมช.มีมติให้พลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาธิการสมช.แล้วจะเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยันประเมินสถานการณ์ชายแดนใต้ต่อเนื่องเตรียมรับครม.สัญจรสงขลาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ทับ2569ถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายมีการประชุมและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีโดยมีการประเมินสถานการณ์ในด้านความมั่นคงรวมถึงติดตามเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมประสานการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ส่วนกรณีที่มีทางคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการตรวจกระสุนปืนที่ถูกอ้างว่าอาจใช้ยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการโดยทางตำรวจขอเวลา3วันเพื่อตรวจพิสูจน์นั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าในส่วนของตำรวจขอรอผลการสอบสวนและการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยตำรวจจะดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบด้านก่อนสรุปข้อเท็จจริงสืบมักกะสันรวบโจรใจกล้าบุกก่อเหตุลักทรัพย์ถึงในโรงพักล่าสุดแกะรอยเส้นทางขนส่งพัสดุข้ามหลายจังหวัดตำรวจสน.มักกะสันจับกุมตัวนายไทยรัฐอายุ29ปีบริเวณริมถนนหน้ามินิบิ๊กซีท่าข้ามอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในห้องปฏิบัติการสายตรวจและห้องธุรการฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.มักกะสันทางฝ่ายสืบสวนจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบเบาะแสสำคัญว่าเมื่อวันที่14สิงหาคมเวลาประมาณ5นาฬิกาได้มีไรเดอร์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงเลี้ยวเข้ามาในพื้นที่ก่อนจะนำทรัพย์สินดังกล่าวออกไปโดยบรรจุใส่ถุงพลาสติกสีดำอย่างมิดชิดจากนั้นคนร้ายได้นำถุงพลาสติกสีดำดังกล่าวไปส่งมอบให้คนขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงและรถยนต์คันดังกล่าวได้นำของไปส่งต่อยังสถานีรถไฟดอนเมืองก่อนจะมีไรเดอร์อีกคันมารับช่วงต่อเพื่อนำถุงพลาสติกไปบรรจุใส่กล่องพัสดุณสถานีรถไฟรังสิตโดยระบุจุดหมายปลายทางจะส่งไปยังสถานีรถไฟลพบุรีแม้คนร้ายจะพยายามใช้วิธีเปลี่ยนตัวผู้ขนส่งและเส้นทางเดินทางหลายต่อเพื่ออำพรางการจับกุม แต่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันได้สะกดรอยตามเบาะแสพัสดุดังกล่าวจนกระทั่งทราบพิกัดกบดานและสามารถนำกำลังเข้าจับกุมตัวนายไทยรัฐได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ก็เนี่ยนะครับไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยนะครับลูกพี่เนี่ยชอบทำให้คนคิดถึงเนี่ยนะครับได้ยินแต่ละเพลงแล้วเนี่ยนะครับต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับนี่คืองานจากไผ่พงศธรนะฮะชอบทำให้คนคิดถึงนะฮะมีสาวสามพรานนะครับพี่หนูมิเตอร์นะพี่หนูนะครับแล้วก็มีสาวตางามนะโกไข่กับนายสนนะก็จัดไปเลยครับ3 เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม

นะครับไม่ว่าวันนี้จะเป็นระดับอีอาแปะอาม่าตัวแปะตัวเจ้นะครับคืออาวุโสขั้นสูงสุดแล้วนะครับนะแบบโอ้โหแบบใครจะมาเรียกพี่นี่ดูไม่เหมาะสมแล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าอยากได้ยินคำว่าพี่นะครับระดับคุณยายระดับคุณย่าคุณปู่เนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าเรียกแล้วนะฮะเพราะว่าความอาวุโสของเราเนี่ยติดเพดานแล้วนะครับสูงสุดแล้วนะครับเลเวลสูงสุดแล้วนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเรียกพี่ทุกท่านนะฮะในช่วงชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับทาง Facebook Live นะใครที่เข้ามาทักทายเข้ามาคอมเมนต์นะผมขออนุญาตเรียกพี่หมดเลยนะฮะใครที่ไม่ได้ยินคําว่าพี่นานมากนะฮะก็เรียนเชิญได้เลยนะครับย้ำนะครับ LTM AFM 95นะครับนะเรียนเชิญนะครับพี่ๆทุกท่านที่กินข้าวเสร็จแล้วก็แวะเข้ามาสวยๆนะฮะเข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้เลือกเอานะครับอันเดียวนะแล้วกดทีเดียวพอนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเฮียก็จะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับผมแม่ๆรีบเข้ามาขอเพลงของลูกๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาประกาศชาร์ตและรายงานชาร์ตแล้วนะครับเพลงลูกคนไหนยังไม่ติดชาร์ตนะครับสาธุนะฮะขอให้อวยพรแล้วก็ติดชาร์ตใครที่ติดชาร์ตอยู่แล้วใช่ไหมครับสาธุนะฮะขออันดับขึ้นพุ่งพุดขึ้นไปเลยนะครับนะก็อย่าลืมครับเราเป็นแม่เราต้องทำการบ้านครับต้องมาทำงานนะครับผมนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพของผมก่อนนะฮะตอนนี้มีใครมาบ้างนะครับมีพี่พรทิพย์นะครับพี่หญิงนุ๊กเจ๊ชูนะครับอู้ขอโทษเป็นพี่ชูดีกว่าพี่ชูนะครับผมพี่บอมนะครับพี่เด็กเส้นสดพี่สมศรีพี่จิตตาพี่สายชนพี่สัญญานะครับพี่ปติญญานะครับพี่หนูริงพี่รินร้อยหมื่นพี่หญิงศรีพี่อรพินพี่แอดนะครับพี่นาอาหารตามสั่งพี่อนุชาพี่นิพนธ์พี่เชนนะครับนะวันนี้ขออนุญาตทักทายเยอะหน่อยมีโปรนะครับพี่มาลีเพลงหนูนะครับพี่กุลดาพี่พระพลอยพี่ทองอยู่พี่อัคพลพี่แพทนะฮะพี่กัลยาพี่เมนะครับพี่จันเพนพี่บุญหลายนะครับพี่หนิงพี่สุนีพี่บุญเรือนนะครับรัตจรนะฮะบางทีชื่อซ้ำเยอะนะครับมีพี่สิริพรนะครับพี่มาลีนะครับพี่นิกรพี่จุ๊บแจงพี่ฤดีพี่นิรมัยก็มาแล้วนะครับทางคอมเมนต์บ้างนะฮะมีพี่รมิดานะจ๊ะมีพี่ประคองนะครับมีพี่ป๊อปนะครับอุ๊ยปกติเรียกแต่ป๊อปตลอดเลยวันนี้เป็นพี่เลยนะครับนะแล้วก็พี่จิราพรนะฮะเดี๋ยวสติ๊กเกอร์เริ่มรัวพี่วิไลวันก็มาแล้วนะครับชาวคณะที่เคารพพี่ขวัญเรือนนะครับนะจะให้เรียกน้องพี่รินนะครับมีพี่จรัสพี่สมศรีนะครับนะอ่ะยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งๆๆนี่คืออาหารอะไรนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่กดเลยกดเลย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่มรกตนะครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวตอนนี้พักผ่อนอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
2: อ๋อทำงานอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้เย็บงานโซฟาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะมรกตไลฟ์ติ๊กต็อกสดค่ะ
1: โอ้ขายของ
2: สดขึ้นขายของค่ะล็อกกุกล็อกขึ้นไว้เล
1: ยเก่งมากเลยเราวันนึงนี้เราทำโซฟาได้วันละกี่ตัวครับพี่มรกตครับ
2: แล้วแต่ออเดอร์จะมาค่ะ
1: ครับปกติมาเยอะไหมครับออเดอร
2: ์บางทีก็ร้อยตัวสองร้อยตัวค่ะ
1: อ๋อครับมีมาทีละครึ่งตัวบ้างไหมครับพี่งบน้อย
2: ครึ่งตัวก็มีค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีไม่เอาเป็นตัวโอ้
2: ครึ่งตัวก็หมายถึงว่าคือเขาจะทำเฉพาะที่นั่งและที่พิงเขาก็ไม่ทำอย่างเงี้ยมีค่ะมี
1: อย่างนี้ก็ได้เหรอครับพี
2: ่ได้ค่ะ
1: อ๋อคือแบบเราเหมือนแบบเอาอยากได้แค่โครงแบบนี้แต่ผ้าบุอะไรนัวอะไรเงี้ยที่แบบไปพิงแบบเป็นนิ่มๆเราไปหาเองก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: วิธีจังเลยอ่ะเอามาประกอบกันเองก็ได้อ่ะ
2: ทำงานไปด้วยไลฟ์ติ๊กต็อกสดไปด้วย
1: เก่งมากเลย
2: พอบอกว่าขึ้น95เขาจะรับสายก็ปิดติ๊กต็อกแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็โทรหาเฮียหมี
1: อุ๊ยขอบคุณมากเลยแบบเนี่ยช่วยกันทำมาหากินนะเนี่ยพี่นะ แล้วว่างๆแนะนำเคยไปฝากร้านช่วงท่านผอ.ยังครับพี่
2: อ๋อเคยฝากกับพี่ทาไว้แล้วค่ะ
1: ไม่ต้องไปฝากท่านผอ.โอ้โหนี่แบบท่านแบบเปิดโอกาสแบบต้องจัดหนักได้เลยพี่ขายของแบบรัวๆเลยพี่
2: อ๋อหนูเป็นพนักงานเขาค่ะ
1: ไม่เป็นไร
2: ขายไม่ได้เป็นเจ้านายค่ะ
1: ไม่เป็นไรขายได้ค่าคอมได้โอได้ค่าคอมได้อะไรอย่างงี้ก็ทำไปเถอะนะพี่เนา
2: ะ
1: ไม่อันนี้ชี้ช่องทางเฉยชี้ช่องทางนะครับ
2: เดี๋ยวที่จะไปที่ขึ้นด้วยนะคะไปทำบุญด้วยค่ะ
1: อุตส่าห์ทุมึงอย่าลืมมาถ่ายรูปด้วยกันนะพี่มรกตนะ
2: จ้า
1: ได้เลยครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: น้ำตาฟ้าของสามโทนค่ะ
1: ได้เลยครับพี่มอบให้ใครไหม

0: มอบให้ร้านกระเป๋าซอย1แล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ
1: ครับ2
0: แล้วก็ร้านนันทวันอยู่แถวลาดพร้าวแถวซอยเสือใหญ่อะค่ะ
1: ครับครับ
0: ทำโซฟาเหมือนกันนะคะ
1: โอ้ครับครับประมาณ3ร้านเนาะ
0: จ
1: ้
0: า
1: อ้าวได้ครับพี่มรกตขอบคุณมากเลยนะ
0: แล้วก็มอบให้เฮียหมีแล้วก็สาวสวยหลังใหม่ด้วยค่ะ
1: ครับครับนะครบถ้วนนะอันนี้ครบถ้วนเต็มวงนะ
0: ค่ะแล้วก็คนที่ฟังเพลงพี่เจ้าห้าทุกคนด้วยค่ะ
1: เอาเดี๋ยวอันนี้จบแล้วนะอันนี้ครบแล้วนะ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: ช่องติ๊กต็อกมรกตด้วยค่ะ
1: อุ้ยอุ้ยฝากของฝากของโอเคโอเคอุ้ยขอบคุณมากเลยนะพี่นะครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ถ้ามาได้เลยกับจะขอก็รีบขอนะคะ

0: งานของพี่ทรานะครับใครที่เป็น FC พี่ทรานะครับผมบอกเลยนะครับว่าวันอาทิตย์นี้นะครับลูกพี่ห้ามพลาดนะครับตั้งแต่เที่ยงไปต้นไปนะฮะกับคอนเสิร์ตการกุศลนะครับมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะครับเพื่อมูลนิธินะครับอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเรามีนัดกันนะครับวันอาทิตย์นี้ตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะครับนะส่วนที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับสำนักงานกสทช.นะก็ขอความร่วมมือกับประชาชนนะฮะผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับร่วมปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องและก็เป็นปัจจุบันนะครับภายในวันที่30สิงหาคม2569นี้นะครับตามประกาศนะครับสำนักงานกสทช.นะฮะเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับสำหรับผู้รับใบอนุญาตนะฮะประกอบกิจการโทรคมนาคมนะฮะกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดนะฮะซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับสามารถดำเนินการได้ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดนะครับถ้าได้รับข้อความแจ้งเตือนทาง SMSนะครับหรือว่าทางช่องทางอื่นจากผู้ให้บริการก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้นะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับหรือว่ากังวลนะเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลนะก็ขอให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเจ้าของเครือข่ายโดยตรงนะครับการปรับปรุงข้อมูลนะครับผู้ใช้บริการเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนั่นเองนะจ๊ะ

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี ซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: พี่เกษมคมสันนะครับมนรักที่ราบสูงนะครับนะแล้วก็มีพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะครับพี่ไม่ดังนางไม่มองนะครับมีสวรรค์บ้านทุ่งนะครับพี่ดำรงวงทองนะฮะก็จะเป็น3ศิลปินนะที่จะมาในงานคอนเสิร์ตของเราด้วยนะครับมหานครแฟร์ในวันอาทิตย์นี้นะซึ่งโอ้โหแต่ละท่านนี่แบบมารวมตัวกันยากมากนะครับโดยเฉพาะพี่เกษมนี่บางทีเราอุ้ยไม่ได้เห็นพี่เขานานมากแล้วนะครับนะใครที่เป็น FC นะครับในลูกทุ่งยุคกลางเนี่ยผมบอกเลยว่าวันอาทิตย์นี้ห้ามพลาดเลยนะฮะตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะครับก็มาดูคอนเสิร์ตนะฮะแบบสบายๆนะครับมาช้อปปิ้งมาร่วมทำบุญกันนะครับงานนี้ก็เรียกว่าได้ความสนุกด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะครับนะจัดไป3เพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาส่งกันบ้านกันครับลูกพี่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะกดมาจองสายที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอามาย้ำช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกพี่ที่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366จ้าเดี๋ยวเพื่อชีวิตวันนี้นะครับเรื่องงานจากวงอมตะนะครับตะผุยชุมแพจ้า

0: นี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขา
4: ขณะที่เวลา14นาฬิ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีบอกไม่รู้เรื่องหลังโรงแรมภูแมนไม่ให้ฝ่ายค้านใช้จัดเสวนาถามสื่อเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอชี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมีหนังสือถึงนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ทุกเรื่องได้อย่างไรบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะย้อนถามว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอก่อนที่ผู้สื่อข่าวตอบว่าเจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบแขกที่เขาพักในโรงแรมโดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้าก่อนจะกล่าวว่าการเสวนามันก็ไม่ได้มีห้องประชุมเดียวนับถอยหลัง3วันอธิบดีกรมการปกครองกำชับ878อำเภอเคาะประตูตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ย้ำกฎขอทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระดับอำเภอหรือ One Stop Service ทั่วประเทศ870อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง3วันก่อนสิ้นสุดการกดขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่31สิงหาคมจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.พบว่ามีประชาชนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน 9,314,253 คนในจำนวนนี้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,846,448 คนคิดเป็นร้อยละ 51.97 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกร้อยละ 48.03 จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้และติดตามประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการได้ทันภายในเวลาที่กำหนดสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ต้องกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์ในระบบภายในวันที่31สิงหาคมผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารทั้ง5แห่งที่กำหนดในช่วง3วันสุดท้ายนี้ได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งเข้าถึงเร่งติดตามและเร่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและศูนย์ OSS ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดจีนขอซื้อข้าวไทยเพิ่ม 60,000 ตันพาณิชย์เร่งเจรจาราคาแก้สัญญารองรับ 500,000 ตันนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับ Coffo Corporation ของจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G มีความคืบหน้าหลังกรมการค้าต่างประเทศส่งมอบข้าว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้ Coffco เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วล่าสุดได้แจ้งความประสงค์ขอซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันกรมการค้าต่างประเทศจึงเสนอราคาขายในระดับที่สามารถแข่งขันได้และอยู่ระหว่างการเจรจากับฝ่ายจีนเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าการซื้อขายได้โดยเร็วนางอรดากล่าวว่าการเจรจาในช่วงนี้มีความสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ในขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดช่วงปลายปีกรมการค้าต่างประเทศประเมินว่าหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าว 60,000 ตันได้จะช่วยเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตและเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาข้าวเปลือกของเกษตรกรรวมทั้งเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในช่วงปลายปีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซลเอสเอสเอสS

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: ครับพี่หมีครับผม
3: ครับผมพี่บัญชานะครับ
4: ครับ
3: อ้าวพี่บัญชาตอนนี้สงขลาอากาศเป็นไงบ้างครับ
4: ไอภาคใต้มันฝนยังไม่ตกเลยอ
3: ่
4: ะ
3: ยังไม่ตกคืออากาศค่อนข้างร้อนนะครับพี่
4: มันก็ฝนตกเป็นบางครั้งแต่ว่ามันแต่ว่าส่วนมากมัน
3: ไม่ตกมันครึ้มมันอากาศมันอื่น
4: ๆใช่ครับ
3: โอ้ครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
4: ่ฮะ
3: ตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับ
4: อ๋อผมทำไม้ยางเหรอพี
3: ่ทำไม้ยางเหมือนกรีดยางอย่างนี้เหรอครับพี
4: ่ไม่ไอ้คุ้นไม้ยาง
3: โคตรโอ้ตัดต้นยาง
4: ใช่ครับ
3: โอ้วันหนึ่งนี่ตัดเยอะไหมครับพี
4: ่ก็วันหนึ่งประมาณสักสองสามเที่ยวครับ
3: อ๋อครับก็ที่เป็นต้นยางที่เราไว้ใช้กรีดยางใช้อันเดียวกันไหมครับไม้ยาง
4: ใช่ครับผมใช่ครับ
3: โอ้เขาน่าจะเป็นรอบๆใช่ไหมครับคือเหมือนหมดน้ำยางเขาก็ตัดแล้วปลูกใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่
4: ใช่ครับผมพอดีมันไอต้นยางที่ว่าแบบว่าน้ำยางกรีดไม่ออกแล้วก็กลายเป็นไร่ครับ
3: ครับแล้วเวลาที่เขาน้ำยางเขาหมดเนี่ยคือเขาใช้เวลาประมาณกี่ปีครับถึงแบบต้องรื้ออะไรอย่างเงี้ยครับพี
4: ่มันก็ดูว่ามันอย่างนี้ไอ้ถ้าว่าต้นยางมันแก่เกินไปก็เขาจะโค่นเลย
3: ครับแล้วประมาณกี่ปีเขาถึงเท่ามากครับพี
4: ่ก็ประมาณ20-30ปีอ่ะ
3: โอ้ยคืออายุยืนอยู่นะ20-30ปีอ่ะนะ
4: ใช
3: ่
4: คร
3: ับอ๋อก็คุ้มแล้วเนาะ
4: คุ้ม
3: ครับ
4: ไอ้เจ้าของสวนยางนั้นคุ้มเพราะว่าถ้าว่าเขาโค่นนั้นถ้าว่าต้นยางไอ้ใหญ่ๆนั้นเขาขายได้ถ้าว่าบางถ้าว่าหลายๆได้เห็นก็เป็นแสน
3: เอาเยอะๆอยู่เอาว่าไงเยอะอยู่เนาะ
4: ใช่คร
3: ับอ๋อเอาโอเคขอบคุณมากอู๋ได้ความรู้นะเนี่ยว่าต้นยางอายุประมาณกี่ปีนะครับนะแล้ววันนี
4: ้
3: พี่บัญชาอยากฟังเพลง
4: ของมัมครับ
3: เพลงกลับมาทำไม
4: ครับผม
3: โอ้ยอยากฟังโจโจนะ
4: ครับ
3: ครับผมงั้นเดี๋ยวผมรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะพี่นะ
4: ได้ครับเดี๋ยวแนะนำหน่อยครับ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่นะ
4: ได้ครับผม
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: ฮะ
3: กินกับอะไรพี่หยุดหมาพี่ปิดหมาแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวโอเคนะ
4: โอ้ไอไม่ไอหมาสร้างหมาสร้างบ้านเลย
3: อุ้ยคนกันเลยจะขอบคุณสปอนเซอร์บอกไปเล่นที่อื่นก่อนเอาใหม่เอาต่อนะไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดหมาแป๊บนึงโอเคนะกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: ฮะ
3: พี่อย่าหาดิพี่
4: ไม่หรอ
3: พี่อย่าหาดิพี่ตั้งสมาธิดิพี่จูนก่อนนะโอเคเอาจริงกันนะจริงกันนะกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอยราอาห่า
4: และไอ
3: ยรา
4: อาห่า
3: อาห่ารสชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอยราอาห่า
3: โอเคเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังพี่ขอบคุณมากเลยนะครับ
4: เนี่ย
3: เดี๋ยวเปิดเพลงไม่จมนะฮะ
4: ว่างมาเที่ยวที่ทางแดดบ้างค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ขอบคุณมากพี่ถ้ามีโอกาสนะแวะไปนะเดี๋ยวเปิดเพลงไม่จบเพลงเยอะนะพี่ นะฮะเอาขอบคุณนะพี่โอเคโอเคขอบคุณนะพี่สวัสดีครับครับผมครับครับ

0: นี่นะครับพาเรทนะครับออกแนวคนเจ้าชู้นะฮะมีกลับมาทำไมนะครับพี่หม่ำนะฮะมีโนบราโนรานะครับมีสวยขยี้ใจนะครับน้องบุ๊กนะฮะแล้วก็มีหญิงลัลลาจากหญิงลีนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้อะไร

0: าห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาห่า
1: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอเยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาห่านะครับมาครับลูกพี่ครับชั่วโมงที่2ครับอยู่กับผมหมีคณชัยนะวันนี้มีของดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะตอนนี้ใครที่กำลังหาที่ต่อพรบรถยนต์นะเดี๋ยวนี้หาไม่ยากแล้วนะเพราะว่าที่ 7-Eleven นะครับมีบริการต่อพรบรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับหรือว่ารถตู้ก็ต่อได้สะดวกนะครับง่ายใกล้บ้านด้วยนะฮะพร้อมรับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะฮะรับฟรีเลยครับเป็นสแตมป์นะครับแจกจัดหนักนะฮะมูลค่า72บาทนะครับอันนี้พิเศษเลยนะสำหรับสมาชิก All Member เท่านั้นนะครับนะแล้วก็อีกทั้งสามารถต่อล่วงหน้านะครับได้ถึง90วันนะฮะแล้วก็เลือกกำหนดวันนะที่เริ่มคุ้มครองได้เลยนะครับนะทำรายการเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บนะฮะสามารถรอรับนะครับเอกสารกรมธรรม์พรบนะฮะพร้อมนำไปใช้ต่อภาษีได้ทันทีนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มนะฮะตั้งแต่วันนี้นะครับ24สิงหาคมถึง23พฤศจิกายนนะ2569ที่ร้าน 7-Eleven นะใกล้บ้านลูกพี่เลยนะครับทุกสาขาทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าซื้อออนไลน์ผ่านนะครับ 7-Eleven แอปนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็กรุณานะครับศึกษารายละเอียดนะก่อนการทำประกันภัยนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่คุณอ้อนนี่รีบเข้ามากรีดเลยนะครับนะเปิ้ลสกายพาสนะครับรู้สึกเกินนะครับสังกัดอิสระนะคำร้องทำนองนะครับนะบางชักก้าวร้าวนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ปริทัศน์นะใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: สองเพลงนะครับนะฮะนี่คือแค่ฝุ่นนะจากแอลกอฮอล์นะฮะล่าสุดตอนนี้อยู่ในฮิตที่13นะครับหนูเล็กกากะนะครับอย่าใจกระจอกตอนนี้อยู่ในฮิตที่8นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับพร้อมนะจ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทาราเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือเอ็มปานาดาครับผมนะครับหรือว่าพายไส้เนื้ออกนั่นเองนะฮะขอบคุณข้อมูลนะครับ enmiconina.com นะฮะแล้วก็คนที่ตอบถูกนะโอ้โหนี่ยังมีตอบถูกนะไม่ธรรมดานะฮะมีพี่นิรมัยนะครับมีพี่ขวัญมีพี่ละไอพี่ประคองแล้วก็มีเจเดซี่นะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมานะว่าเอ็มปานาดาแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยเนาะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เจ๊งกินไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
6: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: จริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเก

0: จริง
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่ามี

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นี่คืองานจากเต๋าภูศีลนะครับมนฮักหลวงพระบางนะครับก็มีเจดีซี่นะครับกดดันมาหลายวันนะครับเราก็จัดให้นะครับนะมีเอาพี่กระแตด้วยเข้ามากรีดด้วยนะครับส่วนชาวคณะนะครับพี่หนูริ่งนะเมย์พี่ขวัญเรือนก็มาช่วยกรีดเฉยๆนะครับมากรีดเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับผมนะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่ก็เข้ามาเลือกเพลงได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทออสอ Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากวงชาตรีรักครั้งแรก

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: า22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภจีเผยคชก.วางกรอบ 2,000 ล้านบาทดูแลสินค้าเกษตรปี70นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคชก.ครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทสำหรับรองรับมาตรการดูแลเกษตรกรและบริหารจัดการสถานการณ์สินค้าเกษตรในปี2570กรอบดังกล่าวรองรับการดำเนินงาน6มาตรการครอบคลุมทั้งด้านการตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมพืชไร่พืชน้ำมันผลไม้พืชหัวปศุสัตว์ประมงเกลือทะเลดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับปัจจัยการผลิตรวมถึงสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐมีเครื่องมือรองรับสถานการณ์สินค้าเกษตรและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงทีทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี2570ไทยจำเป็นต้องเตรียมรับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรจึงต้องเตรียมมาตรการล่วงหน้าทั้งด้านการผลิตการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกรคัดค้านนโยบายประกันราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นางจุฑามาศบุญแสงประธานสากลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยกล่าวว่าขอให้รัฐทบทวนโครงสร้างการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจากการประกันราคารับซื้อในประเทศ3ส่วนเพื่อนำเข้าข้าวสาลี1ส่วน3ต่อ1เปลี่ยนเป็นลดต้นทุนปัจจัยผลิตเนื่องจากวิธีการนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้ผสมอาหารก็ต้องรับภาระจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นด้วยที่ผ่านมาราคารับซื้อที่ตั้งไม่ถึงเกษตรกรผู้ปลูกตัวจริงแต่ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางมากกว่าเพราะเกษตรกรรายย่อยต้องขายผลผลิตล่วงหน้าเพื่อเอาเงินมาใช้ก่อนและพอเก็บเกี่ยวคืนก็ถูกหักค่าความชื้นอีกส่วนข้าวโพดที่พ่อค้ารับซื้อไว้แล้วมาขายในตลาดหลังจากนั้นก็ถูกปั่นราคาขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ13บาทผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่มีทางเลือกเพราะอาหารไก่ส่วนใหญ่ใช้ข้าวโพด 60% ของต้นทุนทั้งหมดเพื่อให้ไข่มีสีเหลืองสวยซึ่งจำเป็นต้องซื้อแม้ว่าราคาแพงที่สุดในโลกเป็นต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นหากไปเทียบกับคู่แข่งอย่างมาเลเซียซึ่งนำเข้าข้าวโพดราคาถูกจากตลาดโลก 5-6 บาทส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทยทำให้ไทยแข่งไม่ได้ทั้งนี้รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กสมาคมว่ากลุ่มผู้เลี้ยงสุกรไทยไม่เห็นด้วยกับการสร้างภาระให้ภาคปศุสัตว์โดยการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้พ่อค้าเท่ากับเอาการขาดทุน3ปีต่อเนื่องและสร้างภาระหนี้ไปประกันราคาให้ผู้รวบรวมสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าว 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่ กิจกรรมครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อ่ะสองเพลงนะครับคาถาบูชาเมียนะครับจากพี่โชคดีแดนดำเนินนะฮะแล้วก็มีเด็กแนวนะครับจากพี่เอกพจนาม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: มาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับนะอ่ะวันนี้มาดูกันนะครับนะกรมอุตุของเราว่าช่วงเย็นๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับลูกพี่มาประกาศตอน 12:00 น.ตอนเที่ยงนะครับไปดูที่ภาคเหนือกันนะครับวันนี้ภาคเหนือเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะฮะแล้วก็อากาศร้อนสุดนะครับ35องศานะครับอีสานครับผมฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ 40% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด35องศานะครับมาที่ภาคกลางนะครับวันนี้มีฝนตกหนักบางแห่ง 40% นะครับนะแล้วก็ร้อนสุดนะครับ36องศานะครับไปที่ภาคตะวันออกวันนี้ผมบอกเลยนะว่าภาคตะวันออกค่อนข้างฉ่ำมากเลยนะครับเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งสูงถึง 70% เลยนะครับตะวันออกนะฮะแล้วก็ร้อนสุด34องศานะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้ฝนฉ่ำสวยๆนะครับประมาณ 40% นะครับแล้วก็ร้อนสุด35องศานะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนตกประมาณ 40% นะครับร้อนสุด36องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% นะครับร้อนสุด35องศานะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พิเศษเส้นนะครับนะชื่อชุดอาจจะยาวนิดนึงนะครับ History จ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะอ้าว history ผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับมีคุณอรัญญานะครับน้องปาริตานะครับมีพี่หนูริงพี่ทิพาพรพี่สุฮอนแลนะครับพี่ประจักษ์พี่กระแตคุณยายพอเพียงนะคุณน้อยพี่สุรัตน์นะครับพี่อุไรนะครับมีพี่เริญเจริญนะครับพี่แทนพี่ดวงใจพี่สุวิมลน้องออยนะครับนะมีน้องนัทนะแล้วก็มีพี่ดวงเดือนก็มาแล้วนะแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะฮะมีแม่น้อมนะครับมีเจเดซี่นะครับมีน้ำเมย์มีน้องเนยนะครับพี่หนูริงนะครับชาวคณะของเราพี่ประภานะครับนะชาวคณะก็เข้ามาทักทายกันพี่อนุชาด้วยนะครับน้องนับดาวพี่จิราพรนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

2เพลงนะครับนี่คือเติมรักริมทางนะครับสีไพรนะฮะกับกินข้าวหรือยังนะครับต่ายอรไทยนะครับชื่อชุดว่าเลิกงานแล้วเราไปกินบะหมี่เกี๊ยวนะครับนะ2ชาม

0: จุบจุบจุบหัวโม่งนะครับนะจากโอสลิมบอยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเป็น2ศิลปินที่จะมาร่วมในงานวันอาทิตย์นี้นะครับน้องเฟิร์นกันยารัตน์นะฮะอยากซีฮักไดเด้นะครับนะพี่กระแตก็ชอบนะมีน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะสุดโสภานะครับหลายๆท่านก็บอกอุ้ยเพราะจังเลยคะเฮียนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: อย่าลืมนะครับเราจดไว้เลยนะวันอาทิตย์นี้นะครับมาเจอกันนะฮะที่ห้องออดิโทเรียมนะครับชั้น6บมจ.อสมท.นะครับนะตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะครับนะก็มาร่วมสนุกกันนะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับก็นั่งรถไฟฟ้ามาก็สะดวกดีนะครับแป๊บเดียวถึงเลยนะครับแล้วก็เดินนิดนึงนะฮะก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้แล้วก็อย่างที่ผมเกริ่นไปนะว่าอุ้ยพี่ๆศิลปินนี่เยอะมากเลยนะครับพี่การทัศนะนะครับมีมิวเชคน้องแป้งร่ำนะครับน้องเฟิร์นน้องเบิร์ดเดย์นะครับมี My Eyes นะมี Just Playing เองนะครับมีบาร็อกนุนะครับมีแบงค์นะครับมีพี่ทรานะครับมีพี่โอ่งนะฮะสตักจิตน้องหลิวน้องติ๊บนะครับนะพี่ดำรงพี่เด่นชั

แล้วก็มีพี่เกษมคมสันนะฮะแล้วก็พี่ดีเจมากันเต็มวงเลยนะครับแล้วก็งานนี้นอกจากชมคอนเสิร์ตใช่ไหมครับก็มาร่วมทําบุญด้วยนะครับเพราะว่ารายได้นะครับเราก็จะไปบริจาคนะครับนะมีการเรียกว่าถ่ายทอดสดนะทางสตรีมมิ่งเนี่ยนะฮะรายได้ก็ให้มอบให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาอาสานะครับอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็นําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับงานนี้ก็ชมอย่างที่บอกกันว่าชมคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเนี่ยก็มาร่วมทําบุญด้วยนะครับอุ้ยสบายใจนะครับนะเบิกบานใจนะก็ทำตามกำลังนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกาแฟเขาช่องนะครับเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับน้ำผึ้งสยามบีซีเกรดนะครับแล้วก็มีอาหารหลังเวทีนะครับน้องแชมป์นะครับมีป้าศรีนะครับพี่ปูกัญญารัตน์นะมีส้มตำมีเชฟเดย์นะครับนะก็เอาขนมของกินมาเพียบเลยนะครับมีป้านางนะฮะแล้วก็แฟนคลับย่านพัฒนาการด้วยนะครับนะอู้เยอะครับผมวันนี้ผมบอกเลยว่าต้องค่อยๆไปนะครับเพราะชาวคณะเราเยอะมากนะฮะเอาใครที่จะมาออกร้านผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทันหรือเปล่านะก็สามารถมาออกร้านฟรีได้เดี๋ยวจะมาบอกเบอร์กันนะฮะแต่ตอนนี้นะครับชาวคณะนะมีไส้กรอกยุคหินนะครับดร.ดานะครับมีข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับต้นไม้สมุนไพรจากวัดวังตะคร้อนะครับนะมีกุ้งเหยียดนะครับลุงกานะฮะมีซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินนะครับนะซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับมีทองม้วนวีคลับนะฮะมีกาแฟเชิงเขาชาตันหยงนะครับนะขนมจีนแกงไก่นะพี่เชอรี่ถั่วต้มนะครับซันต้ายีนมีจากเพจแม่ถัก

0: ภาเลือกตั้ง 45-60 วันปี 2560 ขยายให้กกต.มีเวลาประกาศ 30 วันอีก 15 วันเรียกประชุมสภาก็กว่าจะได้ครม.ใหม่เนี่ยปาเข้าไป 5 เดือนหากเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าจะเขียนให้เลือกตั้งใน 30 วันหลังยุบสภาการยุบแล้วเลือกช้าซื้อกันเยอะหากยุบแล้วมีเวลาน้อยเนี่ยมันจะซื้อไม่ได้ครับอภิวัตที่2นะครับก็คือการสรรหาการเลือกองค์กรอิสระหรือว่าคณะกรรมการสรรหาให้นำบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี58ครับที่ถูกสปช.ตีตกเนี่ยเอามาใช้เลยโดยมาจากศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มการเมืองฝ่ายรัฐบาลครม.และพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านส่วนละ2คนแล้วก็ประธานองค์กรอิสระที่เลือกกันเองอีก1คนส่วนคนให้ความเห็นชอบต้องใช้ที่ประชุมรัฐสภาลงคะแนนครั้งเดียวแต่คิดคะแนนเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มสสรัฐบาลแล้วก็กลุ่มฝ่ายค้านและกลุ่มสวหากใครได้เสียง2กลุ่มจาก3กลุ่มเนี่ยก็ให้ได้เป็นและต้องเปิดเผยผลการลงคะแนนแล้วก็การตรวจสอบประวัติด้วยเอาเนี่ยเลือกองค์กรอิสระเนี่ยเอาแบบเนี้ยเหมาะสมกว่าอภิวัตที่3นะครับระบบถอดถอนให้กลับมาหากไม่มีสวที่ดีต้องโยงไปถึงประชาชนให้ลงคะแนนได้เช่นถอดถอนนายกหรือว่ารัฐมนตรีให้ใช้การลงมติถอดถอนจากทั้งประเทศสสหรือสวจำกัดเฉพาะภาคหรือจังหวัดเท่านั้นครับพี่ไพศาลฮะอภิวัตที่4นะครับสำนักงานกกต.โดยไม่ให้มีอำนาจจัดการเลือกตั้งแต่ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงคุมเลือกตั้งครับโดยให้ใช้องค์กรภูมิภาคท้องถิ่นดำเนินการส่วนกกต.เนี่ยจะให้มีหน้าที่2ประเด็นครับออกกฎกำกับเลือกตั้งแล้วก็จับคนผิดเลือกตั้งพอแล้วนะฮะนี่อาจารย์บวรศักดิ์บอกอย่างนั้นครับ
1: แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตัวเอง
0: ไม่ต้องมีเอ้ยเมื่อก่อนนี้มหาดไทยเป็นคนกำกับดูแลใช่ไหมพี่ไพศาล
1: ก่อนจะมีกกต.
0: ใช่ไหมครับ
1: เป็นของกระทรวงมหาดไทย
0: ฮะและอภิวัตที่5นะครับการยอมรับกลุ่มการเมืองที่ไม่ถึงขั้นต้องเป็นพรรคการเมืองที่ถูกกำหนดจำนวนสมาชิก 5,000 คนหรือมีสาขาพรรคเพื่อเป็นทางออกของบ้านเมืองครับอันนี้ก็เป็นอภิวัตที่5ที่อาจารย์บวรศักดิ์เสนอฮะถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเขาจะเขียนแบบนี้ครับ
1: อาจารย์บวรศักดิ์นี่ก็ยกร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับนะ
0: ครับ
1: ฉบับสุดท้ายที่ยกร่างนี่ก็ผู้ที่เขาให้ยกร่างเขาไม่เอาออกเ
0: กิน
1: ลงกล
0: างใช่ใช่ใช่ครับ
1: ที
0: ่มีวิวัฒนากับอาจารย์วิษณุอยู่นะ
1: อาจารย์วิษณุเรา
0: ครับ
1: บอกว่าก็หอกเกินลงกลางไป
0: ครับ
1: ลุงตู่เลยไม่เอาเลย
0: ครับหัวส่วนอีกท่านหนึ่งคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านก็พูดแรงเลยสำหรับองค์กรอิสระพี่เพศาน
1: ครับ
0: เขาบอกว่าตอนนี้นะฮะบรรดาพรรคการเมืองนะครับบรรดาสวแทรกแซงองค์กรอิสระครบวงจรไปหมดแล้วครับ มีการส่งคนเข้ามายึดองค์กรอิสระ
1: บอกหัวกันหัวมันหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: เอ้
0: าแต่ว่าทางองค์กรสวเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ผมก็ทำตามกฎหมายทำตามรัฐธรรมนูญก็ให้ผมโหวตเลือกกรรมการในองค์กรอิสระผมก็เลือกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกกต.กกต.เขาเลือกไปกี่คนแล้วนะครับเนี่ย
1: กกต.เลือกไปส
0: ี่สี่คนใช่ไหมพี่ไพศาล
1: สี่ในเจ็ดขนาดนี้เลือกมาจากชุดปัจจุบันเนี่ย
0: ครับก็เป็นสวชุดเนี่ยชุดปัจจุบันเนี่ยครับเป็นคนเลือกนะฮะซึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเนี่ยเขาส่งคนเข้ายึดองค์กรอิสระแล้วทางออกเนี่ยก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญฮะโดยเฉพาะที่มาของกองค์กรอิสระแล้วก็ที่มาของสวเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับ
1: แต่คุณอภิสิทธิ์เตือนนิดเตือนบอกว่าไอแก้รัฐธรรมนูญตั้งสสรเนี่ยก็ต้องเขียนให้ดีนะอย่าไปเขียนเปิดทางให้หัวเลือกสสร
0: ครับเดี๋ยวจะมีคดีเพิ่มอีกฮะ
1: เขาเป็นล็อกตั้งแต่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญกันมาเลย
0: ครับก็เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยก็ให้เลือกกันเองเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการล็อกได้ทั้งหมดนะครับ
1: นี่ก็เป็นเวทีใหญ่นะที่มีเนื้อหาที่สื่อก็ให้ความสนใจกัน
0: เป็นเวทีของคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนแล้วก็กองทุนของสภาผู้แทนราษฎรเขาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดเสวนาวันนี้ครับ
1: ครับส่วนเรื่องหัวสวที่เป็นปลีกย่อยแต่ก็อยู่ได้รับความสนใจจากสื่ พอสมควรก็เป็นการชี้แจงของคุณณพินทร ศรีสังพันธ์

0: นะฮะบัญชีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งไอติมผลิตเขาตั้งกระทู้ถามแล้วไม่ได้มาตอบไอติมผลิตเขาก็เลยถือโอกาส
1: ถาม
0: ว
1: ่
0: าไปฝ
1: ่
0: ายเด
1: ีย
0: วว่าไปฝ่ายเดียว
1: ครับ
0: คุณณภินทร์เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอแถลงก็ปรากฏว่าวันนี้เขาก็ตั้งโต๊ะแถลงนะ
1: ครับ
0: ท้าทายให้คุณผลิตให้คุณยิ่งชีพมาร่วมเลยมาไม่ได้ก็โทรศัพท์มาถามก็ได้ให้เบอร์ด้วย
1: วิดีโอคอลเลยสปีกเกอร์โฟนเลยโทรเข้ามาถามเดี๋ยวผมจะตอบเลยแต่ว่าทั้งสองท่านเขาบอกว่าไม่สะดวกวันนี้ครับ
0: ครับก็สรุปว่าคุณณภินทร์ชี้แจงว่าไอ้ที่กล่าวหาว่าตนในขณะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ได้เรียกผู้สมัครสวเข้าไปคุยก่อนเลือกสวระดับประเทศและมีการขอให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้านะก็ชี้แจงว่าที่บอกว่าเป็นในอะไรนั้นในกอใช่ไหม
1: ฮะในเอหรือใน
0: เอ
1: ครับ
0: เ
1: อครับ
0: ตอนที่ว่าเป็นนายเอเนี่ย
1: ได้เข้าพบเกือบสองครั้ง
0: ยอมรับว่านายเอได้พบกับนายเอเนี่ยสองครั้ง
1: ครับ
0: แต่สรุปนะคุณณภินทร์ชี้แจงว่าไม่ได้มาคุยกันเรื่องเลือกสวเลยโอ้มันไม่ได้หรอกผมมีตำแหน่งแล้วก็ผมเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยท่านนายกเนี่ยหน้าหัวหน้าพรรคท่านออกหนังสือไว้เลยว่าห้ามเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปอะไรไม่ได้เพราะมันถือเป็นการแทรกแซงผิดกฎหมายเพราะผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้แต่ได้หาลือกับนายเอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไก่งวงมันล้นตลาดฉันว่างั้นนะ
1: เป็นไปตามที่คุณผลิตบอกเลย
0: มาคุยกันเรื่องไก่งวงล้นตลาด
1: ครับครับผลิตเนี่ยเขาก็ดักคอไว้ก่อนหน้านี้แล้วพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่ายอมรับว่ามาพบเนี่ยต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนเนี่ยเนี่ยวันนี้คุณณภินทร์ก็อธิบายจริงๆว่ามาพบเรื่องไก่งวงจริงนะ
0: ก็เขารู้สึกจะมีทำหนังสือชี้แจงไปที่กกต.
1: ครับ
0: แล้วก็คุณผลิตเขาคงได้อ่านแล้วล่ะว่าทางฝ่ายคุณณภินทร์เนี่ยเขาทำหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่ามีผู้สมัคร
1: ครับ
0: ชื่อนายเอมาพบเนี่ย
1: ครับคุยเรื่องอะไร
0: มันใช่ไหมแล้วก็มาพบเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าขอดูตัว
1: ครับ
0: แล้วพอครั้งที่สองเนี่ยถึงขั้นว่าให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้า
1: ครับ
0: คุณณภินทร์เขาชี้แจงแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยเขาก็มีเอกสารชี้แจงจากข้าราชการซึ่งระบุว่านั่งอยู่พร้อมกับที่คุณที่นายเอมาพบและพูดคุยเนี่ย ได้ร่วมสนทนาด้วยก็ให้การเป็นสักขีพยานแต่ว่าคุณผลิตเขาบอกว่ามาแบบข้อความเหมือนกับซีล็อกมาแล้วก็เซ็นชื่อ
1: ครับครับ
0: ให้การอะไรเงี้ยให้การแบบเหมือนๆกันเนี่ยว่ามาพบวันไหนอะไรยังไงแล้วก็คุยเรื่องอะไรเนี่ย
1: ก็ผลิตถึงเขากระซ้ายไปถึงคุณสุภจีไงฮะว่าช่วยดูหน่อยเพราะว่าแต่ว่าคนละชุดกันสำหรับครม.นะฮะถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วทำเอกสารเท็จชี้แจงแบบนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะประมาณนี้ครับ
0: เข้าใจว่าตอนนั้นเป็นรัฐมนตรี
1: ช่วย
0: เพื่อไทยนะ
1: ย
0: ังเป็นรัฐมนตรีนายกเพื่อไทย
1: ครับ
0: ภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วม
1: ครับใช่ครับใช่ครับครับส่วนประเด็นอื่นๆนะฮะที่คุณณภินทร์ชี้แจงนะพี่เพศาลก็คือกรณีวันที่4ที่5กรกฎาคมปี67นะฮะซึ่งเป็นช่วงการปฐมนิเทศสวที่โรงแรมภูแมนคุณณภินทร์เนี่ยบอกว่ามีการนำข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ของสวแล้วก็นักการเมืองภูมิใจไทยมาเชื่อมโยงกับสถานที่ดังกล่าวโดยตั้งข้อสังเกตว่าโรงแรมภูแมนเนี่ยเปรียบเสมือนพื้นที่สาธารณะครับซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทั้งบริเวณชั้นล่างร้านกาแฟล็อบบี้หรือว่าห้องอาหารช่วงเวลาดังกล่าวพรรคภูมิใจไทยซึ่งสำนักงานเขายังสร้างไม่เสร็จซ่อมไม่เสร็จเนี่ยนะฮะก็มาใช้สถานที่แห่งนี้ครับเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์และพูดคุยกันหากมีเรื่องสำคัญก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดเล็กที่รองรับคนได้ไม่เกิน10คนส่วนกรณีที่อ้างว่าสวมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากถึงประมาณ100คนเนี่ยคุณณภินทร์บอกว่าหากมันเกิดขึ้นจริงก็ต้องใช้ห้องประชุมใหญ่ดังนั้นการมีสัญญาณโทรศัพท์ของสสภูมิใจไทยอยู่ที่โรงแรมนี้เนี่ยถามว่ามันมีหลักฐานหรือไม่ว่าอยู่ในห้องประชุมตรงนั้นด้วยนะฮะในขณะที่ช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมปี67 ไม่ได้อยู่ที่โรงแรมพูแมนเนื่องจากเดินทางไปราชการที่เยอรมันโดยมีทั้งหนังสืออนุญาตเดินทางไปราชการที่เสนอถึงคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์ขณะนั้นครับรวมถึงหลักฐานหนังสือเดินทางแสดงการเดินทางเข้าและออกประเทศโดยตนเนี่ยเดินทางออกจากประเทศไทย28มิถุนายน67เดินทางกลับ8กรกฎาคม67ฮะมันคาบไม่ได้คาบเกี่ยวเลยเพราะว่าเขาคุยกันไปแล้วผมยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยซึ่งสามารถนำหลักฐานทั้ง2 ส่วนมาแสดงได้แล้วก็ส่งให้กกต.ชุดที่26ไปแล้วนะครับอันนี้คุณณพินทร์บอกว่ามันคือหลักฐานที่ชัดเจนแล้วถามว่ามาตั้งข้อกล่าวหาได้อย่างไรสิ่งเหล่านั้นมันพิสูจน์ให้เห็นว่าคณะกรรมการชุดที่26เนี่ยใช้วิธีการตั้งข้อหาแบบซุ่มผมไม่ได้อยู่นี่ท่านก็อธิบายแบบนั้นครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: ก็ได้ชี้แจงไป
1: ครับครับก็กกต.เองก็อย่างที่พี่เปสารถามว่าวันนี้เขาประชุมกันหรือไม่อย่างไรประชุมครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีผลอะไรออกมาเพราะว่าอย่างคนที่ยืนยันว่ามีการประชุมเนี่ยก็คือคุณทิติเชษฐ์กกต.วันนี้ไปปาฐกถาเวทียุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะของนักศึกษาพตส.รุ่นที่16พี่เปสารก็คุณทิติเชษฐ์เนี่ยบอกว่าผมต้องรีบกลับไปประชุมกับกกต.นะฮะไม่สามารถอยู่ฟังการเสวนายุทธศาสตร์ของน้องๆ นักศึกษาได้ครับแล้วก็พอปาฐกถาเสร็จท่านก็รีบลงออกประตูหลังไปเลยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะเดินไปถามว่าวันนี้จะมีการคุยเรื่องของคดีหัวสว.หรือไม่อย่างไรจะพิจารณาเสร็จในสัปดาห์นี้เลยหรือไม่เพราะว่าตามกำหนดก็คือวันนี้ใช่ไหมพี่ไพศาล28เนี่ยก็จะเคาะเลยเนี่ยคุณที่ติเช
0: ษฐ์แรกข่าวที่แรกก็มาว่าอย่างนั้นแล้วที่ก็มีการปฏิเสธ
1: ใช่
0: ปฏิเสธอย่างเป็นทางการ
1: ครับก็คุณที่ติเชษฐ์เองก็ไม่ได้ตอบคำถามรีบขึ้นรถไปเลยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ผมก็เดาว่าเขาคงจะประชุมกันจริงแหละ
1: ครับ
0: แต่อาจจะไม่ได้ว่าเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหม
1: ครับ
0: คือมีมติรวบรวมได้ทุกคนทุกอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีการแถลงอะไรต่างๆอันนี้คงไม่แถลงนะคงจะให้เป็นเอกสารข่าว
1: ครับ
0: คราวนี้ผมก็ยังไม่ทราบยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเขาประชุมกันเสร็จในวันนี้หรือว่าเขาจะไปต่อวันจันทร์อีกแล้วก็ออกหนังสือที่ออกหนังสือข่าว
1: ครับ
0: บทสรุปหรือผลเนี่ยในวันจันทร
1: ์
0: หรือว่าเสร็จในวันนี้แล้วก็จะออกกันวันเสาร์หรืออาทิตย์เลยก็รอลุ้นกันไปก็แล้ว
1: ออกได้กี่หน้าฮะไม่ยกคำร้องไม่มีมูลหรือส่งต่อศาลฎีกาพี่ไพศาลฟันธงยังไงดีครับ
0: ใหญ่ๆมันก็3หน้าแต่ว่าเห็นอะไรคุณเป๋าอะไรเขาบอก5ใช่ไหม
1: ครับ
0: 5หน้าแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกัน
1: เดี๋ยวพักกัน
0: ขออนุญาตพักกัน
1: พักครู่นึงครับ
0: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับพี่เพศานฮะเมื่อสักครู่ที่ถามไปว่ามันออกได้กี่หน้าเนี่ยคุณอิสระชนคุยเข้ามาบอกผมฟันธงเลยยกคำร้องครับนี
0: ่คือที่คุณยิ่งชีพเนี่ยที่บอก5
1: ครับ
0: 5เนี่ยหมายความว่าถ้าไม่ฟ้องเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเกิดสถานการณ์ได้5ซีนาริโอ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ากกต.กกต.เนี่ยจะสามารถวินิจฉัยได้กี่ทางเนี่ยก็สรุปได้3ทางไม่พ้นจาก3ทาง
1: ครับ
0: ก็คือ1ฟ้องทั้ง229คนส่งฟ้อง
1: ครับ
0: นะเพราะผู้ต้องหามีทั้งหมด229คนส่งทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ซึ่งที่มันก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าใน229เนี่ยมันจะมีสวที่ลงตำแหน่ง138
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ไม่ใช่เนี่ยอีกประมาณ91คนใน91คนเนี่ยจะมีนายกแล้วก็รัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเพียบเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: ครูยงครูใหญ่โดนหมดหรือเปล่าฮะ
0: ครูใหญ่ก็โดนด้วย
1: ครับ
0: ในจำนวนสอบรวมแล้ว229นะอันนี้คือส่งหมด
1: ครับ
0: ก็ไปลุ้นกันที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกับอีกทางนึงก็คือยกหมดนะ
1: ไม่มีมูลเลยเนี่ย
0: ไม่มีมูลเลยยกเลยเหมือนกับอนุวินิจฉัยอ่ะ
1: ครับ
0: ที่เขาตรวจดูแล้วก็ทั้ง229ยกหมดนะกับอันที่3เลยก็คือว่ามันก็กักๆอ่ะยกส่วนหนึ่งฟ้องส่วนหนึ่งนะยกส่วนมากฟ้องส่วนน้อยจะฟ้องส่วนไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนแต่หลักๆ ก็คือว่ามีโดนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็รอดส่วนหนึ่ง
1: คุณวัดติงสมิธบอกว่าสัก120อ่ะประมาณเนี้ย
0: คุณวัดบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยจะให้รอดเนี่ยต้องตกประมาณไม่น้อยกว่า120
1: ครับ
0: ท่านต่ำกว่านั้นจะผิดหวังมาก
1: คุ
0: ณวัดในฐานะที่เป็นศาลเก่าด้วยมั้งนะ
1: ครับ
0: ใน3หน้าเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: แต่คราวนี้คุณยิ่งชีพเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าก็มีคนเนี่ยถามว่าหากกกต.ไม่ฟ้องสว.สักคนเนี่ยจะย้อนกลับมาฟ้องใหม่ไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องเนี่ยที่คุณยิ่งชีพเขาโพสต์จั่วหัวไว้ใน Facebook ของเขาล่าสุดนะ
1: ครับ
0: โดยบอกว่าช่วงนี้มีคำถามเข้ามาเยอะจากประชาชนผู้เป็นห่วงเป็นใยและโดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกสำนักถามว่าถ้าหากกกต.สั่งไม่ฟ้องใครเลยในคดีการโกงเลือกสว.ที่มีผู้ต้องหา229คนแล้วจะทำอย่างไรต่อจะทำยังไงก็จะเอาผิดพวกเขาจะทำยังไงที่จะเอาผิดพวกเขาได้ผมคิดว่านี่เป็นคำถามที่ไม่สร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องตอบเพราะถ้าตอบตรงๆไม่ถนอมน้ำใจคนถามก็คือไม่มีทางนะไม่มีทางอะไรอีกแล้วครับสิ่งที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นหากกกต.สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนผลที่จะตามมาเป็นดังนี้1ผู้ต้องหาทั้ง229คนซึ่งมีทั้งแกนนำพรรคภูมิใจไทยส.ส.และส.ว.อีก138คนจะรอดตัวจากข้อกล่าวหานี้ลอยตัวด้วยคำสั่งที่มีกฎหมายรองรับหลังจากนี้หากใครขุดเรื่องการโกงเลือกส.ว.ขึ้นมาพูดอีกพวกเขาจะปฏิเสธอย่างหนักแน่นโดยมีหลังพิงคือคำสั่งกกต.ถ้าใครไปวิจารณ์ว่าเขาโกงการเลือกตั้งมาอีกเขาจะปีกกล้าขาแข็งมากขึ้นอีกในการไปฟ้องเอาผิดหมิ่นประมาทเพราะกกต.สั่งไม่ฟ้องพวกเขาไปหมดแล้วคดีที่ฟ้องคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์จะมากขึ้นแน่ๆ 2. ระบอบสีน้ำเงินจะยิ้มล่าลอยตัวสบายใจได้คราวนี้เมื่ออยู่ในสภาพวกเขาจะลงมติโดยแพ็กกันโหวตแบบตามใจโดยไม่ต้องเกรงกลัวอะไรอีกแล้วข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญจะผ่านได้ก็ต้องเป็นโมเดลที่พวกเขาพอใจเท่านั้นรัฐธรรมนูญใหม่จะเดินหน้าได้ก็ต้องเป็นแนวทางที่มอบอำนาจให้สว.สีน้ำเงินแบบเต็มๆก่อนถ้าเสนอแก้ไขที่มาสว. ให้เลือกตั้งหรือเสนอยกเลิกสว.ไม่มีทางที่พวกเขาจะยอมยกมือผ่านและไม่อาจจะแก้ไขระบบนี้ได้ยังมองไม่เห็นหนทางนะสามสว.สีน้ำเงินจะอยู่ในตำแหน่งต่อไประหว่างทางข้างหน้าพวกเขาจะเลือกคนมาเป็นกกต.จนครบทั้ง7คนดังนั้นถ้ามีการเลือกตั้งสส.หรือสว.เลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นในภายภาคหน้าการเลือกตั้งก็จะอยู่ในการควบคุมโดยคนจากสีน้ำเงินทั้งหมด4ถ้าจะมีการเลือกสว.ใหม่ใครอยากเป็นสว.ก็วิ่งไปสยบยอมกับพวกเขาเพราะกกต.เป็นคนที่เขาเลือกมาและเขามีประสบการณ์รู้แล้วว่าวิธีการจัดการให้ได้สว.ต้องทำอย่างไรหลบกฎหมายหลบคดีอย่างไรแล้วก็ทำได้เต็มที่เพราะคนพวกเดียวกันไปสมัครก็จะไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัตินะถ้าสรุปว่าระบอบสีน้ำเงินจะเฟื่องฟูมองไม่เห็นว่าจะเอาลงได้อย่างไรผมได้ยินหลายท่านถามว่าแล้วเราจะเอาผิดกกต.ได้หรือไม่ก็ไม่แน่ครับอาจจะเอาผิดได้ก็ได้แต่ถ้าฟ้องคดีสำเร็จเพื่อเอากกต.ติดคุกได้สัก 3-4 คนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรัฐเสียเงินเพิ่มเลี้ยงดูคนเหล่านี้ให้กินฟรีในเรือนจำแล้วจะเลือกกกต.ใหม่โดยสว.ชุดนี้อยู่ดี
1: ครับ
0: คนอาจเห็นกกต.ติดคุกและสะใจแต่ระบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังเดินหน้าลงหีบกันต่อไปดังนั้นการเอากกต.ติดคุกยังไม่ใช่เป้าหมายครับ
1: มันคือปลายทางในเน้นในมุมของคุณยิ่งชีพนะฮะครับ
0: อันนี้ก็คุณยิ่งชีพก็ล่ายาววันนี้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็5ซีนาริโอนะฮะที่ถ้า
0: หากว่าไม่มีการส่งฟ้องเลยสักคนเดียว
1: ครับมันจะออกมาในรูปแบบนี้มองก็ค่อนข้างเห็นภาพเลยนะฮะอาจารย์ที่ฟ้องนี่ฟ้องแล้วนะฮะกกต.ไปฟ้องไอลอแล้วนะครับพี่ไพศาลครับคุณคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ครับไปแจ้งความที่กองปราบนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ซึ่งขณะนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกสว.การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนะก็อันนี้ก็คือเพิ่มเติมอีกหนึ่งคดีนอกเหนือจากบรรดาแกนนำทางการเมืองนะฮะแล้วก็มีหลายท่านที่เหมือนกับเขาไปฟ้องจังหวัดนู้นฟ้องจังหวัดนี้ประมาณนั้นนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: นี่คือเรื่องของกกต.นะฮะเดี๋ยวคงต้องรอมั้งพี่ไพศาลนะเพราะวันนี้เขาประชุมกันเนี่ยจะออกวันนี้เลยจะออกเอกสารชี้แจงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าจะตามกำหนดที่กกต.เขาบอกว่าเขาจะพิจารณาเฉพาะเรื่องของสว.ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เดี๋ยวต้องรอติดตามนะ
0: มีก็บอกว่าก็ชี้แจงล่าสุดเขาว่ายังอยู่ในกระบวนการอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ยังไม่ได้ว่าจบแล้วแล้วจะลงมติ
1: ก็ข่าวก่อนหน้านี้ว่า28เนี่ย28จะเคาะใช่ไหมครับพอข่าวออกไปพาดหัวกันไปอีกวันหนึ่งออกเอกสารชี้แจงเลยว่ายังไม่มีการลงมติยังอยู่ในกระบวนการอยู่นะ
0: คือดูจากสถานการณ์กกต.ก็คงจะหนักใจอ่ะ
1: ครับ
0: กระแสมันแรงอย่างนี้สังคมก็จับจ้องนะ
1: ครับ
0: แล้วผลมันออกมาไม่ว่าจะออกหน้าไหนเนี่ยมันก็
1: โดนแรงกระแทกทั้งหมดนะฮะ
0: ก็โดนแรงกระแทกหมด
1: ครับ
0: ถ้าส่งฟ้องทั้งหมดก็โอ้โหใช่กกต.
1: ก็นี
0: ่สว.โดนกันเป็นระนาวแบบนั้นนะแล้วก็นักการเมืองใหญ่ๆในรัฐบาลก็โดนกันก็สั่นสะเทือนทั้งหมดอะครับ
1: พี่ไพศาลคุณผู้ชมผู้ฟังลองคิดดูสิฮะคือหลายคนเนี่ยมีคำถามเลยสว.ชุดนี้ตั้งกกต.ไปแล้ว4ท่าน4ใน7ฮะเนี่ยพออย่างเงี้ยเหมือนกับเราไปดักทางแล้วว่ามติของคุณมีคนจับจ้องอยู่ทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นจะลงยังไงล่ะจะออกทางไหนดีล่ะครับโอ้คงเถียงกันหนักในที่ประชุมอะครับ
0: สิ่งที่อาจจะทำให้ยังไม่ได้ข้อสรุปเร็วนะ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าเขาต้องตรวจทานให้มันแม่นยำ ถ้าหากว่าจะยกทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีหลังพิงในข้อกฎหมายว่าเขาจะไม่ถูกเช็คบิน
1: ครับ
0: คือสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงกรกตก็โดนมานักต่อนักแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เอามาล่วงลูกเขามากเขาก็ฟ้องเขาก็แจ้งความฟ้องกลับ
1: ครับ
0: แต่เขาก็มาแบบนี้ตลอดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าไปพลาดท่าในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยแล้วต้องติดคุกอันนี้เขาก็กลัว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องรัดกุมตรงนี
1: ้ออกลูกเหมือนกับคุณสุภชัยชัยสมุทรได้ไหมฮะที่มาโต้กลับครับพรรคประชาชนนะฮะว่าคุณก็ทำคุณก็มีจดกันว่าจะเลือกใครเลือกใครเนี่ยแต่ว่าคุณได้น้อยกว่ากลุ่มที่เขาจดแล้วเขาได้เยอะกว่าเนี่ยนะฮะเพราะเราไม่รู้จักกันเลยเราไม่รู้เบอร์กันเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวต้องลาท่านผู้ฟังในช่วงที่ผ่าน
1: ครับครับตัดเครือข่ายสักครู่หนึ่งครับ
0: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับพี่พิสารครับคุยกันต่อครับ
3: ครับก็เรื่องประเด็นร้อนเรื่องคดีวสวนะ
2: มันจะไปเกี่ยวอะไรกับการเมืองลึกๆไปด้วยหรือไม่พี่พิสารฮะเพราะว่ามันจะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสำนวนอะที่มันหลุดออกไปข้างนอกแล้วก็ไปให้คุณยิ่งชีพไปให้พรรคประชาชนไปให้คุณผลิตออกมาอธิบายรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะมันอยู่ในสำนวนเนี่ยมันไม่ควรหลุดออกไปได้ขนาดนี้ครับมันจะไปกระทบกระเทือนไหม
3: คือตอนนี้ผมว่าก็ต้องพิจารณาข้อกฎหมายกันอุตลุดอ่ะ
2: ครับ
3: ว่ามันจะมีข้อกฎหมายอะไรยังไงไหมเพราะว่าก็ฝากไว้ที่กองปราบใช่ไหม
2: ครับ
3: เขาก็ไปแจ้งความมาที่กองปราบคือมันถ้ามันจะมีผลเนี่ยก็คือว่ากระบวนการที่ไปดำเนินการกันเนี่ยถ้าสามารถหยุดยั้งไอการที่จะเอาข้อมูลออกมาแฉ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะถ้าหากว่าผลของการวินิจฉัยของกกต.ออกมาแล้วมีการยกคำร้องเป็นจำนวนมาก
2: ครับ
3: แล้วก็ไอรอรวมทั้งพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายกอะตัวใหญ่ๆตัวเอกๆทั้งหลายเนี่ยไม่โดนเนี่ยนะ
2: ครับ
3: เขาจะเปิดข้อมูลให้หมดเพราะว่าเขามีสำนงสำนวนรายละเอียดที่ดีฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็ไปทำมาว่าเอาให้ไว
2: ้โอ้แล้วไปโดนฟ้องเต็มข้อเลยฮะ
3: ก็จะฟ้องเป็นส่วนตัวก็ฟ้องไปแต่ว่าหมายถึงว่าก่อนที่จะเปิดเนี่ยถ้าสมมุติว่าการที่ไปแจ้งความเนี่ยแล้วมีข้อกฎหมายที่ไปสกัดกั้นไม่ให้นำมาเปิดได้
2: ครับ
3: ผมว่าเขาคงทำถึงตรงนั้นนะแต่มันจะได้หรือเปล่ายังไม่รู
2: ้
3: เพราะว่าผมฟังนักวิชาการด้านกฎหมายเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยอันนี้มันก็มีเรื่องวินัยมันมีเรื่องอะไรต่างๆอยู่157กำกับอยู่ก็ได้แต่ว่าแต่ชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยข้อกฎหมายมันเขียนไม่ชัดนะ
2: ครับ
3: ว่าเขาก็ได้เอกสารมาแล้วก็เปิดเนี่ยมันจะผิดตรงไหน
2: อ
3: ะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ไปแจ้งความกับกองปราบเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยกองปราบเขาจะเดินคดีนี้ยังไง
2: ครับ
3: นะถ้าสามารถหยุดยั้งได้ก็แสดงว่าการใช
2: ้กฎหมาย
3: ใช้วิธีนี้ก็สกัดได
2: ้ครับ
3: ใครจะไปกล่าวหาว่าปิดปงปิดปากอะไรก็ไม่รู้ละแต่ว่าถ้ากฎหมายมันสามารถห้ามไม่ให้คุณไปเผยแพร่มาคุณผิดกฎหมายเนี่ยนะ
2: ครับ
3: นี่ก็ถือว่าอาจจะทำให้ที่ขู่ว่าจะเปิดถ้าว่ากกต.ยกคำร้อง
2: ก็ดูพรุ่งนี้สิพี่ไพศาล
3: ก็อาจจะทำไม่ได
2: ้เอาพรุ่งนี้เวทีเขาเริ่มแล้วนี่ฮะ
3: ก็พรุ่งนี้แต่ว่าเขา

0: ตั้งประเด็นไว้เป็นหัวข้อใหญ่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาแต่ว่าไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เรื่องกลัวสวเนี่ยมันก็เรื่องแต่ว่าหมอชลน่านก็มาใครก็มาก็อาจจะมีมุมมองอภิปรายประเด็นอะไรของเขาหลากหลายกัน
1: ครับแต่หลายคนก็จับจ้องไปเลยเนี่ยว่าเรื่องของการหัวสวเนี่ยจะมา
0: แต่เรื่องใหญ่ก็คงจะเรื่องหัวสว
1: จะออกมาชงมาแฉอะไรหรือเปล่านะฮะเปิดเผยชื่อหรือไม่นะฮะเพราะว่าเขาต้องเร่งทําให้ทันนะฮะเพราะว่าการยื่นยติอภิปรายไม่วางใจก็สุ่มเสี่ยงว่าประธานโสพลจะบรรจุเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังมีการอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีแล้วรัฐบาลบอกว่าผมไม่เกี่ยวถ้าถามเรื่องงานเนี่ยผมพร้อมตอบแต่ถ้าเกิดว่าถามเรื่องตั้งแต่ปี67ผมยังไม่เป็นรัฐบาลเลยเนี่ยผมจะตอบอีท่าไหนตอบยังไงล่ะฮะเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่น่าจะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเร่งช่วงนี้แล้วก็ช่วงก่อนที่กกต.เขาจะตัดสินเนี่ยครับเขาไม่รู้ว่ากกต.จะออกรูปไหนฮะ
0: ได้คือก็ต้องเอาข้อมูลมากดดันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พูดกันตรงๆอย่างนั้น
1: ครับ
0: ฝ่ายค้านเขาเล่นลิ้นยิ่งชีพเขาเล่นแล้วก็กดดันไปที่กกต.
1: ใช่เพราะถ้าเกิดกกต.ยกเนี่ยเรื่องนี
0: ้
1: เอาอภิปรายอะไรไม่ได้เลยนะฮะหยิบยกมาไม่ได้เลยนะครับ
0: แต่ว่าถ้าหลังจากกกต.เขามีมติไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปกดดันกลุ่มที่ถูกที่รอดทั้งหลาย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบรรดาพวกรัฐมนตรีและนายกก็ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็ไปดูในยัตติที่ยื่นว่าเขาจะยื่นอย่างไร
1: ครับ
0: เขาจะเขาจะเขียนยัตติยังไงให้มันเป็นเรื่องที่จะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ครับ
0: นายกหรือว่ารัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
1: คุณพี่ชัยชาญถามเข้ามาว่ามันกฎอะไรเอาข้อมูลมาเปิดเผยแล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายแล้วเนี่ยมันกดคอเนี่ยประมาณนี้นะก็คือไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่าเหมือนปปช.ที่คุณวีระขอเอกสารแล้วก็ศาลท่านบอกว่าปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับคุณวีระนะแล้วก็คุณวีระได้เอกสารไปอ่ะพี่ไปศาลเห็นไหม
0: เขาก็ถมดำมันจน
1: ประมาณนั้นนะเปิดชื่อออกไปก็ถูกฟ้องฮะสาธารณชนเขาเสียหายเพราะคดีมันยังไม่สิ้นสุดฮะศาลยังไม่ได้ชี้กกต.ยังไม่ชี
0: ้ไอ้เรื่องอย่างเนี้ยเอาว่าชัวร์เลยนะที่ไปแจ้งความเนี่ยทั้งกกต.ไปแจ้ง
1: ครับ
0: ไอรอเลยเนี่ยนะคือเจ้าหน้าที่ถ้าสืบทราบว่าใครเป็นคนที่เอาไปนะผิด 100%
1: ครับ
0: นะถ้าในทางอาญาก็ผิดในทางวินัยก็ผิด
1: ครับ
0: แต่ว่าคนที่รับเนี่ยได้รับมาแล้วแล้วก็เอาไปเผยแพร
1: ่
0: อันเนี้ยมันยังมีคำถามว่าข
1: ้
0: อกฎหมายเนี่ยมันอะไรบ้างที่จะทำว่าที่จะไประบุว่าเขาผิด
1: ครับ
0: มันยังไม่มีความชัดเจน
1: ครับ
0: ซึ่งก็ผมถึงบอกไงว่าเขาไปแจ้งความกับกองปราบอยู่ก็ต้องดูกองปราบว่าจะแจ้งข้อกล่าวหายิงชีพด้วยข้อหาอะไรยังไง
1: ครับ
0: หรือว่าไอติมผลิตอันนี้คนที่เอาข้อมูลเหล่านี้มาซึ่งเชื่อว่าน่าจะมาจากสำนวนการสอบสวนของ DSI
1: ครับ
0: หรือกกต.ก็ตามนะจะถูกฟ้องจะถูกกล่าวหาด้วยความผิดในมาตราไหนบ้างแต่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่รู้ว่าจะสืบหาตัวได้หรือไม่ยังไงนะอันเนี้ยถ้ารู้ตัวเนี่ยโดนเต็ม
1: ๆครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าเอาความลับเอาสำนวนเอาเอกสารทางราชการไอ้ผู้อื่นที่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อย่างเงี้ยมันก็มีความผิดอยู่
1: คือนิตินัยอ่ะโอ้โหจับยากไม่รู้ว่าใครเพราะมันมีกฎหมายดูอยู่วินัยกับทั้งวินัยและอาญาพี่เบสารแต่พฤตินัยหลายคนเขาวิพากษ์วิจารณ์นะว่าน่าจะเป็นคนโน้นบ้างคนนี้บ้างนะฮะออกไม่ตามสื่อเนี่ยครับ
0: คร
1: ับ เนี่ยตรงนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับเสถียรภาพรัฐบาลที่อยู่ด้วยกันชนิดที่ว่าแน่นปึ๊กหรือไม่ยังไงมันก็ต้องว่าไปอีกอย่างนึงฮะไอ้เรื่องเนี้ยว
0: ่
1: ามันแยกประเด็นไปแล้วนะครับพี่เพชรสารเหลือประมาณสัก2นาทีนะฮะเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ MCOT CEO of ASEAN หน่อยนะฮะเพราะว่า
0: ใช่ก็เหลือพรุ่งนี้แค่วันเดียว
1: เหลือพรุ่งนี้วันเดียวต้องเน้นประชาสัมพันธ์เลยนะฮะเหลือ2ที่นั่งเท่านั้นครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครในหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มเลยจะเริ่มอบรมกัน2กันยายนนี้โดยคุณที่จะเข้าร่วมการอบ

0: กลุ่มครั้งนี้ครับจะได้รับมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมาร่วมกันนะฮะอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEOรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารในธุรกิจเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมนะครับ 59,000 บาทเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้นะ29สิงหาคมนะครับ0944803076 0944803034และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0943966649ครับรีบสมัครด่วนครับตอนนี้เหลือ2ที่นั่งสุดท้ายครับ
1: ยังพักก่อนสักครู่ไหม
0: สักพักสักครู่ก็ได้พี่ไปสารแล้วก็ชั่วโมงหน้านะฮะชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวมาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
0: ก็มีประเด็นเรื่องของวงเสวนาพรุ่งนี้พี่ไพศาลการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาจัดขึ้นจากเดิมที่ภูแมนแล้วก็ทางภูแมนบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองเข้มข้นลักษณะนี้ก็เกรงว่ามันจะกระทบกับแขกของเขาอ่ะนะฮะก็ขอความเห็นใจอ่ะประมาณนี้นะฮะจะเสียหายตรงไหนมีค่าใช้จ่ายอะไรก็พร้อมฮะซึ่งคุณผลิตเองกับบรรดาพรรคประชาชนเองว่าไม่เป็นไรผมมีพื้นที่สำรองก็คือที่สภาคนเยอะกว่าด้วยนะฮะผมเตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไฮไลท์อยู่ที่คุณหมอชนน่านไงครับจะไปร่วมวงเสวนาไปด้วยคงก็ถามว่าเอ้าคุณหมออยู่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไปเวทีอะไรกับเขาด้วยนะฮะวันนี้ก็คุณหมอชวนนั่นก็อธิบายด้วยนะครับว่าได้รับหนังสือเชิญครับเชิญให้เข้าร่วมวงเสวนาในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นผลกระทบต่อกลไกตรวจสอบทวงดุลก็คุณหมอบอกว่าผมเนี่ยจะขึ้นกับอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณธวัชชัยตุลาธนนะฮะจากพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับแล้วก็อดีตผู้นำฝ่ายค้าน
1: อื่นๆก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: เคยเป็นผู้นำฝ่ายค้านมา
0: ใช่ครับก็คุณหมอบอกว่าผมเนี่ยจะร่วมเฉพาะวงเสวนาของอดีตผู้นำฝ่ายค้านช่วงเช้าเท่านั้น ไม่ได้ร่วมวงเสวนาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเลือกสว.หรือร่วมเวทีกับกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนผมเฉพาะเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะฮะแล้วเมื่อถามว่าเอ้าแต่คุณหมอไปขึ้นเวทีเนี่ยคุณหมออยู่เพื่อไทยไม่ใช่เหรอนะฮะคุณหมอชนน่านก็บอกว่าได้มีการแจ้งให้กับพรรคเพื่อไทยทราบแล้วครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ท้วงนะฮะหรือว่าเตือนหรือว่าห้ามไม่ให้เข้าร่วมครับเหตุผลสำคัญที่ตอบรับคำเชิญเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เห็นว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเมืองกลไกตรวจสอบซึ่งในฐานะนะฮะเจ้าของอธิปไตยในฐานะประชาชนเนี่ยนะฮะว่าควรจะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมก็ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองจึงเข้าร่วมในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็ในอดีตเนี่ยผู้เคยทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านครับจะไปเสนอความเห็นแล้วก็ไปเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปถกกันบนเวทีวันพรุ่งนี้ครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ไอ้ขอมาดูเรื่องนี้สักนิดนึงนะ
0: ครับ
1: ตำรวจสุทธิสารรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งลักรถจักรยานยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านยึดรถของกลางได้6คันพร้อมรถตู้ดัดแปลง2คันพบทำเป็นขบวนการตามออเดอร์ Honda Wave
0: ครับ
1: เน้น Honda Wave รับค่าจ้างคันละ 23,000 ถึง 25,000 ตะเวนลักรถมาแล้ว100คันในช่วง7เดือน
0: โอ้โห
1: ก็สอนอสุทธิสารโดยผู้บังคับการน.2พร้อมรองผู้บังคับการน.2ผู้กำกับสอนอสุทธิสารรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักรถจักรยานยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านมีผู้ต้องหา4รายได้แก่นายวณัฐพงศ์อายุ24ปีนายสารัตอายุ21นายเด่นศักดิ์อายุ41นายอัศนัยอายุ42นะพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์สีขาว2คันทะเบียนกรุงเทพมหานครและ อุบลราชธานีซึ่งถูกดัดแปลงสภาพสำหรับขนรถจักรยานยนต์คือเอารถขึ้นใส่เข้าไป
0: เข้ารถตู้เลย
1: รวมถึงรถจักรยานยนต์ Honda Wave อีก6คันและแผ่นป้ายทะเบียนอีก2ป้ายโดยพบว่าป้ายทะเบียนบางรายการมีการแจ้งหายไว้ที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ
0: ์รังสิตฮะตรงนั้น
1: จังหวัดปทุมธานี
0: ครับ
1: นะผู้การน.2บอกว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายสืบสวนสน.สุทธิสารได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีรถจักรยานยนต์สูญหายหลายคันจึงวางแผนล่อซื้อและนัดหมายส่งมอบรถบริเวณปั๊มน้ำมันเชลซอยลาดพร้าว44เขตห้วยขวางกรุงเทพต่อมาศาลอาญาได้ออกหมายจับผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะก่อนเจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มนายวณัฐพงศ์และขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการซึ่งเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ขับรถตู้รับรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมเพื่อนำไปส่งต่อยังผู้สั่งการบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างในการก่อเหตุประมาณ 23,000 ถึง 25,000 บาท 25,000 บาท
0: ครับ
1: ออกขับรถจักรยานยนต์1คันขณะที่คนขับรถจะได้รับค่าจ้างคันละประมาณ 2,500 บาทโดยรถตู้1คันสามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ4คัน
0: ครับ
1: ทำให้การขนส่งแต่ละครั้งได้รับค่าจ้างประมาณ 10,000 บาททั้งหมดทำตามคำสั่งจากผู้สั่งการซึ่งส่วนใหญ่ระบุให้ลักรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Wave พฤติการของแก๊งผู้ก่อเหตุจะออกตระเวนหารถจักรยานยนต์ในแต่ละคืนเป็นคู่เลือกรถที่สามารถลักได้ง่ายโดยแต่ละครั้งจะได้ประมาณ2คันจากนั้นนำรถไปเก็บไว้ในจุดพักเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่ออำพรางตัวก่อนนำรถจักรยานยนต์ที่ลักไปใช้ในการก่อเหตุครั้งต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามเจ้าหน้าที่เมื่อได้รถตามจำนวนที่ต้องการผู้ต้องหาจะโทรศัพท์แจ้งผู้สั่งการว่าได้รถแล้วจากนั้นก็จะมีการส่งรถตู้มารับเพื่อนำรถจักรยานยนต์ไปส่งต่อบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้ชายแดน ่อนลำเลียงออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
0: อ
1: ันนี้แสดงว่ารู้เลยว่าประเทศไหน
0: ครับ
1: อีกประเทศหนึ่งปิดอ่ะขายไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: ไอ้ยากก็แล้วบอกนายณัฐพงศ์เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุลักรถเนี่ยได้ให้การว่าดำเนินงานลักษณะดังกล่าวมาประมาณ7เดือนและอ้างว่าลักรถมาแล้วไม่ต่ำกว่า100คันขณะที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างขยายผลติดตามรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมเพิ่มเติมรวมทั้งประสานผู้เสียหายให้หามาตรการสอบรถของกลางโดยพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาตระเวนก่อเหตุในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะ
0: ครับ
1: ถ้าใครมีฮอนด้าเวฟก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะเพราะมันเป็นเป้าของเขา
0: ฮอนด้าเวฟมันก็มีหลายรุ่นนะพี่เวสารหลายซีซีนะตั้งแต่110ขึ้นไปเนี่ยครับเป็นแบบถ้าเป็นพลักเครื่องก็พิมพ์นิยมเลยอะครับ
1: มันนิยมกันมาก
0: มันขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยเครื่องมันแรงเครื่องมันแข็งแรงมันอึดพี่ไพศาลโอ้มาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะแบรนด์เนี้ยต้องอธิบายแบบนั้นครูสภายังเคยใช้เลยรถสีขาวอะขึ้นเขาลงห้วยสบายมากนะครับแล้วก็
1: ให้ครูซื้อกัน
0: ครับใช่ครับให้ครูซื
1: ้อ
0: ครับก็โอ้โหแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เขากว่าจะออกได้เนี่ยมันไม่ใช่คันละถูกๆนะครับ 40,000 50,000 นะครับเนี่ยบางคนก็อาจจะทั้งชีวิตของเขาเลยนะฮะเครื่องมือทำมาหากินมันหายไปเน
1: ี่
0: ย
1: ถ้ามันจ้าง23,000 25,000ก็ครึ่งนึงนะ
0: ครับครับโอ้แล้วเคยเห็นคลิปวงจรปิดอ่ะพี่ไพศาลเวลามันมาโจรกรรมตรงนี้มันขึ้นบนเบาะเลยนะแล้วก็เอาเท้ายันหักคอเลยนะครับหักคอรถเลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเหล็กในการที่จะคล้องให้คอมันล็อกมาเนี่ยมันเหล็กมันไม่หนาเอาเท้ายันนิดเดียวได้เลยแล้วก็เข็นออกไปข้างนอกต่อสายไฟตรงปั๊บเดียวมันวิ่งได้เลยฮะเพียงแต่ว่าไปจอดในที่ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมที่มีลานจอดแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรงนั้นมันสุ่มเสี่ยง
1: มันเป็นรถเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีคลัตช์ใช่ไหม
0: ไม่ต้องมีแล้วพี่ไพศาลเดี๋ยวนี้ครับ
1: คือ
0: มันมีขึ้นมา
1: ถ
0: ึง
1: สตาร์ทแล้วก็บิด
0: ไปเลยนะฮะ
1: ถอยหลังก็ไม่มีรถจักรยานยนต์ไม่มีถอยหลัง
0: ครับไปข้างหน้าอย่างเดียว
1: แล้วก็ออโต้อย่างเดียวไปเลย
0: ครับบางทีที่เห็นในวงจรปิดนะพี่ไพศาลพอมันได้หักคอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเนี่ยเอาเท้ายันแล้วก็ไปสตาร์ทแล้วเอาขึ้นรถตอนไหนก็ได้ครับยันกันไปยันกันไปถ้าสตาร์ทไม่ได้ก็ยันกันไป
1: ไอ้ตอนผมเป็นเด็กๆโอ้โหมอเตอร์ไซค์ต้องแต่ผมขึ้นขี่ปั๊บผมก็ขี่ได้เลยนะ
0: ออโต้ฮะ
1: ไม่ใช่ออโต้แบบใช้เกียร์ใช้คลัตช์ที่มือเนี่ยใส
0: ่
1: เกียร์ใส่อะไรมันแต่ก่อนไม่มีออโต
0: ้ครับเกียร์คลัตช์อย่างเดียว
1: แต่ว่าเรารู้ไอ้ถ้าแอร์มาเรารู้ทางทฤษฎีหมดละ
0: ทักษะในการขับรถยนต์หรือว่าปั่นจักรยานถ้าเราทำได้นะพี่เบสารปั่นจักรยานได้เนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ยากเลยครับ
1: ใช่ก็มีกระตุกนิดๆนะครับเกียร์หนึ่งอะไรเงี้ยนะก็ไปได้เลย
0: แต่มันจะไม่ดับใช่ฮะ
1: แต่ไม่ดับถ้าเรารู้เลยเหมือนกับขับรถเนี่ยผมขึ้นขับปั๊บผมขับได้เลย
0: ครับ
1: แต่เพียงว่าเรารู้หมดนะเรารู้ว่ามันเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ระดับความเร็วเท่าไหร่
0: เข้าเกียร์ยังไง
1: เปลี่ยนเป็นเกียร์2เกียร์3เนี่ย
0: ค
1: ือเรานั่งครับเราก็มองดูเราก
0: ็ได้
1: ศ
0: ึ
1: กษาไปเห็นว่าตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าประสบการณ์ในการจับพวงมาลัยการแตะน้ำหนักในการเหยียบคันเร่งน้ำหนักในการเหยียบเบรกซึ่งมันต้องมีประสบการณ์อยู่พอสมควรนะ
0: ครับ
1: มันถึงจะได้ความนุ่มนวล
0: ไอ้เนี่ยคือพวกจุลกรรมมอเตอร์ไซค์มันได้ไปทั้งคันถ้าเป็นรถใหญ่นะพี่เวสันสำหรับบรรดาสิงกระบะเนี่ยที่จะหายบ่อยที่สุดเนี่ยยางอะไหล่ครับโอ้โหเป็นธุรกิจที่มันขโมยกันเป็นล่ำเป็นสันนะพี่วิสารกลางคืนเนี่ยเอารถกระบะตะเวนเลยนะ
1: มันไม่ได้ล็อกไว้นี่ใช่ไหม
0: มันปลดแป๊บเดียวพี่วิสาร มันมีเครื่องมือของเขาฮะในการปลดเนี่ยเราจะคล้องโซ่เราจะคล้องอะไรก็ช่างเนี่ยมันก้มลงท้ายรถปุ๊บเนี่ยได้เลยแล้วยางอะไหล่ต่อล้อนะฮะมันก็ 3,000 5,000 8,000 แล้วแต่แม็กมันเป็นยังไงอ่ะพี่วิสารโดนไปแล้วผมจอดอยู่ตอนนั้นจอดอยู่หน้าคอนโดนะฮะแล้วก็นอนหลับ
1: ประสบการณ์ตรงก็เคยโดนมาแล้ว
0: โอ้โหเจ้าหน้าที่รปภ.เนี่ยเล่าให้ฟังละเอียดยิบเลยนะฮะว่าคนร้ายมันมายังไงพี่มันมานะเอารถกระบะมาจอดเสร็จติดท้ายรถพี่เลยแล้วมันก็มุดลงไปอยู่2คนนะฮะเสร็จแล้วมันก็ไม่ถึง5นาทีมันได้อะไรพี่ไปเลย เล่าให้ผมฟังอย่างนี้ฮะตอนเช้าแล้วผมก็บอกว่าพี่เป็นรปภ.ทำไมมาวิ่งมาบอกผมแล้วฮะว่าขมันขโมยแบบนี้แล้วทำไมไม่พี่ไม่เป่านกหวีดหรือว่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรปภ.บอกว่าไงรู้ไหมฮะผมอยู่ในที่แจ้งเอ้าแล้วคุณเป็นรปภ.ได้ไงอ่ะประมาณนี้ฮะโอ้โหก็ตำหนิกันไปยกใหญ่เลยนะครับแต่ล้อลายหายไปแล้วล้อหนึ่งวิ่งเรารู้เลยรถมันคุ้งปังกงเก้งกงเก้งเนี่ยไม่มียางอะไรอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นธุรกิจล่ำสันเลยนะแต่กล้องวงจรปิดช่วยได้พี่ไพศาลรู้เลยว่าใครเอาใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเอาจริงตามหรือเปล่า
1: ตามได้หรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงพี่ไพศาลนะมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับพี่ไพศาลฮะคุยกันต่อครับ
1: วันนี้มีโพลของสถาบันพระปกเกล้านะ
0: ครับ
1: KPI โพลไปทำสำรวจเรื่องมุมมองคนไทยต่อ OECDการรับรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยทำสำรวจระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ 2,000 ตัวอย่างกระจายทั่วทุกภูมิภาคทั้งประเทศมีบทสรุปที่สำคัญจากผลสำรวจดังนี้ 1. ประชาชนอยากเห็นการผลักดันกฎหมายเรื่องใดมากที่สุดนะฮะสำรวจโดย Line Today ผลสำรวจ 23.6% ระบุว่าเป็นกฎหมายด้านการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสอยากได้กฎหมายปราบโกงมากที่สุดนะ
0: ครับ
1: อยากประชาชนอยากเห็นการผลักดันกฎหมายเรื่องอะไรมากที่สุดเนี่ยอยากเห็นกฎหมายปราบโกงมากที่สุด
0: ข่าวที่ออกมาในรอบเดือน2เดือนเนี่ยมันมีเรื่องทุจริตทั้งนั้นนะพี่เพศาล
1: รองลงมาเป็นเรื่องที่ต้องการให้ผลักดันมากที่สุดรองลงมาก็คือด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ 20.7 19.3 ด้านการเมืองและการเลือกตั้ง 13.2 ด้านการปฏิรูประบบราชการปรับปรุงการบริการภาครัฐ 12.3 ด้านเศรษฐกิจการจ้างงานการประกอบธุรกิจและ 10.9 เป็นกฎหมายอื่นๆและรวมทั้งไม่มีความเห็นผลสำรวจสะท้อนคาดหวังให้มีการพิจารณากฎหมายที่ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นคงให้สังคมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทุจริตการดูแลความปลอดภัยการปรับปรุงกติกาทางการเมืองภาพรวมจึงไม่ใช่เพียงความต้องการกฎหมายใหม่แต่เป็นความคาดหวังต่อความโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมซึ่งสอดรับกับทิศทางการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตคราวนี้ประการต่อมาครับสำรวจพบว่า OECD ยังไม่คุ้นหูคนไทย
0: ครับ
1: เกือบครึ่งไม่รู้จักนะว่ามันคืออะไร OECD เนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนจากผลการสำรวจในคำถามท่านรู้จักองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่าที่มีตัวย่อว่า OECD มากน้อยเพียงใดพบว่า 42.2 ระบุว่าไม่เคยได้ยินหรือรู้จัก OECD มาก่อนเกือบครึ่งนะ
0: ครับ
1: รองลงมา 18.7 รู้จักบ้างแต่ไม่รู้รายละเอียด 17.3 เคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรมีเพียง 1.9% นะที่รู้จักและเข้าใจบทบาทค่อนข้างดี 19.9 บอกไม่แน่ใจจำไม่ได
0: ้
1: ครับคล้ายครับคาขายไอติมหรือเปล่าอันนี้ผมแซวเล่น
0: ครับ
1: เห็นตัวย่อเยอะนะฮะ3คนรุ่นใหม่ล่ะรู้จัก OECD มากกว่าแต่ความเข้าใจยังปรับทุกวัยนะก็ พบว่า 46.6 เนี่ยรู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ OECD

0: เนี่ย 49.6 อยู่ในกลุ่มเจน C หรือ Gen Z รู้จักหรือเคยได้ยินชื่อ OECD สูงที่สุดรองลงมาคือ 41.2 คือเจน Y อายุ 28-43 แล้วก็ 33.7 คือ Gen X ก็คือ 44-59 ส่วนBaby Boomer ใน60ปีขึ้นไปเนี่ย 27.4 ในทางกลับกันสัดส่วนผู้ที่ไม่เคยได้ยินรู้จักOECD เนี่ยเพิ่มขึ้นตามวัยเนี่ยคือ 32.2 คือเป็นกลุ่ม Gen C 40.6 กลุ่ม Gen Y 47.2 กลุ่ม Gen X และ 47.5 เป็นกลุ่ม Baby Boomer ทั้งนี้แม้รุ่นใหม่จะรู้จัก OECD มากกว่ากลุ่มอื่นแต่เกือบครึ่งหนึ่งยังไม่เคยรู้จักหรือไม่แน่ใจโดยเฉพาะกลุ่ม60ปีขึ้นไปที่มีสัดส่วนผู้ไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้สูงที่สุดสะท้อนโจทย์สำคัญในการออกแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยแล้วก็สำรวจพบว่าคนกรุงเทพฯรับรู้OECD สูงสุดขณะที่ภาคเหนือเนี่ยมีการรับรู้ต่ำที่สุดอันนี้ถ้ากระจายตามรายภาคนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นการสำรวจของ KPI Poll
1: ครับ
0: นะ
1: มีประเด็นเนี้ยพี่เพศาลเรื่องของไอ้รถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินเนี่ยที่ CP เขาจะขอยุติสัญญาไฮสปีด
0: เขาทำหนังสือย้ำเป็นรอบที่2นะ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าปัญหาก็คือแอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยจะเอายังไงกันต่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับเลขา EEC สัปดาห์หน้าครับปมเรื่องเนี้ยนะฮะแล้วก็นายกบอกเลยว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์นะที่เอกชนมาขอยกเลิกสัญญากับรัฐอ่ะมันไม่ง่ายนะฮะแล้วก็มันอาจจะมีผลในอนาคตกับบริษัทเอกชนด้วยอาจจะขึ้นถูกขึ้นแบ็คลิสต์เนี่ยมันมีแต่รัฐบาลไปยกเลิกสัญญากับเอกชนไม่มีทางกลับกันแบบนี้ครับนายกเนี่ยบอกว่าเตรียมจะเจรจานะครับกับทาง EEC นะครับในกรณีที่การรถไฟกับบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP เนี่ยนะในการแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและก็อุตภเปาหลังจากเคลียร์ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและก็ยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์30กันยายนนี้ครับเรื่องนี้นายกบอกว่ายังไม่รับทราบรายละเอียดแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับจะเชิญคุณจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมาพบหารือเพราะมีหลายเรื่องต้องดำเนินการต่อและก็หลายเรื่องที่ออกกฎผ่านคณะกรรมการ EC แล้วก็นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือว่ากฎหมายเมื่อถามว่าจะมีการหารือกรณียุติเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกบอกว่าเดี๋ยวคงต้องมีการคุยกันซึ่งการทำสัญญากับภาครัฐเนี่ยมันไม่ใช่จะยกเลิกกันง่ายๆนะครับเมื่อถามว่าเมื่อเหตุผลเพียงพอเนี่ยก็สามารถจะยกเลิกได้หรือเปล่าเพราะเอกชนเขาเสนอมา2รอบแล้วเนี่ยนะครับนายกบอกว่าตนเห็นมีแต่รัฐยกเลิกไม่เคยเห็นเอกชนขอยกเลิกนะเพราะว่าการยกเลิกสัญญากับภาครัฐมีผลตามมาเยอะแยะไปหมดเช่นถูกขึ้นบัญชีดำถูกกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานหรือว่าต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นห่วงสมมุตินะฮะงานหนึ่งทำสัญญาไปเท่านี้แล้วพอยกเลิกไปเนี่ยหากประมูลใหม่เกิดราคามันสูงขึ้นซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ว่าผู้ที่ยกเลิกเนี่ยสัญญาเดิมเนี่ยต้องรับผิดชอบส่วนต่างซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะนะฮะก็คิดว่ายังไม่ใช่สิ่งที่ทำกันง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะเชิญเลขา EC มาพบก่อนแต่ว่าจริงๆเนี่ยคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องทำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างนึกถึงอย่างนี้เลยพี่เบสารกรณีเราซื้อรถยนต์มา1คันเนี่ยแล้วเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราคืนไปอ่ะโอ้โหค่าส่วนต่างเยอะมากเลยนะพี่เมษาน
0: ครับ
1: ลักษณะใกล้ๆกันเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาเอาไปทำอะไรใหม่แล้วราคามันสูงกว่านี้คู่สัญญาเดิมต้องชดเชยให้กับเจ้าของด้วยฮะอย่างเช่นเรื่องนี้ก็คือภาครัฐนะครับ
0: ครับมีโอ้โหนี่คุณนรงค์เห็นข่าวนี้ไหม
1: ครับ
0: ศาลฎีกาสั่งรื้อคฤหาสน์เสียตันก ัตเมียพร้อมคืนที่ดินกว่า100ไร่ให้นิติบุคคลหมู่บ้านหรูย่านบางพลีคดีถึงที่สุดเลยนะถ
1: ึ
0: งศาลฎีกา
1: ต้องรื้อนะฮะ
0: บ้านบนเริ่มเลยอยู่ติดริมทะเลสาบ
1: อ่าฮะ
0: น่าจะดูมูลค่าแล้วเป็นร้อย

0: เป็นบริษัทจัดสรรที่ดินนี่แหละ
1: ครับ
0: หมู่บ้านพรามเนเจอร์วิลล่าอยู่ที่ตำบลราชาเทวะนะศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคตรวจสำนวนประชุมกันแล้วพบรับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ถึง3ผู้ร่วมจัดสรรที่ดินได้โฆษณาหรือแสดงให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการจัดสรรที่ดินตามโฉนดเลขที่989963ส่วนที่ใช้เป็นคลับเฮ้าส์มีเนื้อที่3ไร่3งาน 34.2 ตารางวาซึ่งปรากฏตามคำเบิกความของนายนิวัฒน์ถนอมวลาลักษณ์นางวารุณีณเชียงใหม่ในพรชัยกังวานวานิชผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการพิพาทและเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโจทย์เบิกความไว้ในทำนองเดียวกันว่าการพิจารณาซื้อที่ดินในโครงการพิพาทนั้นมีการพิจารณาจากทำเลที่ตั้งของโครงการทัศนียภาพสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่โครงการเสนอตามที่ได้โฆษณาไว้แม้ราคาที่ดินของโครงการพิพาทนี้จะมีราคาสูงกว่าที่ดินแปลงอื่นในบริเวณเดียวกันแต่การที่โครงการจัดให้มีทะเลสาบสโมสรโรงเรียนนานาชาติสนามเทนนิสมีทางเข้าออกถึง2ทางอันเป็นเหตุให้ตกลงซื้อที่ดินในโครงการและปลูกสร้างอยู่อาศัยเพราะคาดหวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคอันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางตามที่มีการโฆษณาไว้แต่กรณีจึงเป็นที่เห็นได้ว่าการที่จำเลยที่1ถึง3โฆษณาตามเอกสารต่างๆดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้บุคคลทั่วไปสนใจโครงการหรือผู้ที่พบเห็นข้อความดังกล่าวเข้าทำสัญญาซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการของจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3ที่ได้ดำเนินการร่วมกันและกรณีดังกล่าวเป็นการให้คำรับรองแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการทั้ง2โครงการว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะที่ดินที่ปรากฏในใบโฆษณาหรือแผนผังโฆษณาซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการทำให้ผู้ตัดสินใจเข้าซื้อที่ดินในโครงการจัดสรรของจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3เชื่อว่าจะได้รับสิ่งใดเป็นการตอบแทนในการเข้าทำสัญญาซื้อขายจัดสรรในโครงการดังกล่าวจึงถือว่าการประกาศโฆษณาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างจำเลยที่1ถึงที่3กับผู้ตัดสินใจซื้อบ้านและที่ดินในโครงการจัดสรรตามความหมายของพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา11จำเลยที่1จึงต้องรับผลแห่งโฆษณานั้นโดยต้องถือว่าข้อความในเอกสารโฆษณาและแผนผังโครงการจัดสรรทั้ง2แปลงเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยที่1ถึง3กับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย
1: พอซื้อมาแล้วมาอยู่แล้วมันไม่ตรงปก
0: ปรากฏว่าเอาที่ซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาว่าจะเป็นที่ที่จะมีสโมสรเป็นคลับเฮ้าส์เป็นสถานที่อะไรซึ่งเป็นที่ของ
1: นิตแอร์ส่วนกลางอ่ะ
0: ส่วนกลางอ่ะ
1: ครับ
0: เอาไปขายให้คนอื่น
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่รับซื้อไปเนี่ยคือครอบครัวของเสี่ยตัน
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วคุณตันเขาก็สร้างเป็นคฤหาสน์เขาใหญ่โตอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะฮะก็เลยเนี่ยคนลูกบ้านอื่นๆเขาก็เอ้า
1: ฟ้องเลย
0: ตามแบบไอ้นั่นมันไม่ใช่มันจะเอาไปขายได้ยังไง
1: มันควรจะเป็นสโมสรของหมู่บ้าน
0: ครับตกลงศาลถึงศาลฎีกาให้การซื้อขายเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: คือการขายที่ดินให้กับครอบครัวคุณตันภาสกร
1: โมฆะ
0: โมฆะ
1: ครับ
0: ที่นั่นน่ะจะต้องกลับมาเป็นที่ส่วนกลาง
1: เป็นสโมสรของหมู่บ้าน
0: อาจจะเป็นสโมสรเป็นอะไรก็ตามที่ได้ประกาศโฆษณาเชิญ
1: อุ้ยหลัง
0: เนี่ย
1: ไปดูมูลค่าพี่เบสาน500กว่าล้านฮะ
0: แล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้ปัญหาก็คือเมื่อเป็นโมฆะเนี่ยไอ้ที่สิ่งปลูกทรงปลูกสร้างที่มีอยู่เราต้องทุบทิ้ง
1: ต้องทุบทิ้งครับ
0: แล้วคืนที่ดินสระนงสระน้ำอะไรก็หมดเลย
1: ครับ
0: เป็นร้อยไร่ใช่ไหมที่ต้องคืนอ่ะ
1: ก็ร้อยกว่าไร่ฮะ
0: ร้อยกว่าไร
1: ่มูลค่าบ้านเนี่ย500ล้านนะฮะครับเพราะว่าภรรยาของคุณตันคุณอิงเนี่ยไปซื้อมาของเฉพาะบ้านของเขาเนี่ยนะฮะ2ไร่กว่าๆนะฮะและตรงกลางมันมีทะเลสาบขนาดกว้าง100กว่าไร่พี่เบสานสนามมันกว้างมากทะเลสาบมันกว้างมากเพราะมูลค่าบ้านเขาบ้านหรูจริงนะฮะ
0: ครับ
1: ผู้พัฒนาโครงการเนี่ย เขาทำ

0: เป็นแปลงย่อยๆออกมาจากโฉนดทะเลสาบเพื่อมาขายก็คุณอิงภรรยาขุนตันซื้อไปประมาณ2 ไร่กว่าๆแต่ไอ้มุมที่เขาได้ไปเนี่ยไอ้ลูกบ้านที่มาซื้อโครงการเนี้ยอย่างที่พี่ไพศาลอธิบายเมื่อสักครู่เน
1: ี่
0: ย
1: ชุมบางหมด
0: ใช่เขาไอ้ในมุมที่เขาโฆษณามาเนี่ยบอกไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็
1: น
0: คลับ
1: เฮาส์
0: มันจะเป็นทะเลไอ้มันจะเป็นสโมสรแล้วมันจะเป็นทะเลสาบเวิ้ง100 กว่าไร่แล้วคุณจะเห็นวิวที่สวยงามแต่พอซื้อมาจริงๆได้เห็นแค่เศษหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองก็เลยรวมตัวกันฟ้องฮะแล้วก็นำมาซึ่งเนี่ยครับศาลฎีกาที่ท่านก็พิพากษาว่าให้คืนกลับไปเป็นสโมสรเป็นคลับเฮ้าส์ของหมู่บ้านตามที่คุณโฆษณาไว้อะครับ
1: คือสั่งเพิกถอนการโอนโฉนดที่ดินกว่า100 ไร่ทั้งทะเลสาบคลับเฮ้าส์สวนหย่อม
0: ครับ
1: รวมทั้งรื้อถอนบ้านหรูของเสียตันภาสกรณทีกับเมีย
0: ครับ
1: ย่านบางพลีคืนให้นิติบุคคลพรามเนเจอร์วิลล่าให้กลับมาเป็นของนิติบุคคล
0: ครับ
1: นะฮะโอ้โหคราวนี้มันถึงฎีกา
0: ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมหร
1: ืออ
0: ย่าง
1: แสดงว่าเขาก็สู้กันมายาวนานนะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะถึงวันเนี้ยเท่าที่สื่อรายงานเนี่ยก็เป็นสุดท้ายแล้วศาลฎีกาแล้วครับก็ไม่เคยได้ยินคุณตันหรืออะไรเขาออกมา
0: ครับ
1: พูดนะว่าเขามีเรื่องนี้อยู่ซึ่งเดือดร้อนอยู
0: ่ก็เลยไปดูภาพบ้านนะฮะว่าหรูขนาดไหน
1: โอ้บ้านหรูหรามากสร้างซะแบบเป็นแบบคล้ายๆไม่กล่องไม้ขีดนะเป็นเหลี่ยมๆนะ
0: กล่องไม้ขีดใช่ครับพี่ไพศาล
1: เน้นไอ้แต่เน้นไอ้นี่ไง
0: ใช้สอยภายใน
1: เพราะว่าใช้กระจกเต็มหมดเลยไงก็คือมองจากมุมไหนส่วนห้องไหนของบ้านของคุณตันเนี่ยจะเห็น
0: ทะเลสาบ
1: หมด
0: ครับ
1: ใช้ประโยชน์จากวิวเต็มที่เลย
0: เพราะว่ากล่องไม่ขีดเนี่ยที่มันทับซ้อนกัน 3-4 กล่องเนี่ยกล่องเล็กกล่องใหญ่เนี่ยนะฮะหันหน้านะฮะหรือว่าอิงอยู่กับทะเลสาบที่มันกว้าง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:30 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทั่วประเทศเลยนะครับที่รับสัญญาณของอสมทนะฮะมหานครรอบทิศมาแล้วถึง20:00 น.นะครับฟังข่าวกันนิดนึงนะครับเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่เป็นประโยชน์นะแล้วเดี๋ยว20:00 น.ยาวๆฟังเพลงกันต่อเลยวันนี้อยู่กับเรานะครับน้องด้งและพี่บอยครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเสียงอะไร
2: ตรงมือตรงมือบิ้วเองไม่มีเอฟเฟคเลยบิ้วเอง
3: มันยังไงมันเปรี่ยวหรือว่ายังไงมันหนาวหรอ
2: มันบิ้วมันแบบมาแล้วพี่สุรัตน์บอกว่าวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำทั่วฟ้าตั้งแต่สุพรรณยันประจุเหรอประจุนี่อะไรเอ่ยนะฮะพี่แก้วมณีสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีครับ
2: คุณเนเน่สวัสดีวันศุกร์แห่งชาติเข้ามาแล้วด้วยสิ้นเดือนรถติดนะพี่เขาว่าอย่างนั้นนะเออนะครับมาฟังข่าวกันต่อเลยครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ผมเริ่มต้นก่อนดีกว่านะพี่บอยที่พี่บอยบอกวันนั้นไงว่านะช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับวันที่2-6 กันยายนเนี่ยจะมีกำลังพลจากสหรัฐ 5,000 นายยกพลขึ้นบกนะครับมาพักผ่อนกันนะหลังจากที่เขาก็อยู่บนเรือรบกันมานะครับในห้วงเวลาที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่กันเนาะนะฮะกองทัพสหรัฐก็ประสานมาแล้วนะครับมีกำหนดเข้าไทยแล้วก็จอดเรือที่แหลมฉบัง 4-5 วันนะ 2-6 กันยาก็วันนี้ในโซเชียลที่พี่บอกนะผมก็ไปเริ่มไปดูก็เริ่มเห็นแล้ววันนี้หนึ่งคนที่เขาเล่น เขาเล่นกับคลิป เขาเล่นกับเรื่องนี้นะพี่แม่จูนอ่ะแม่จูนแฟนของคุณเปิ้ลอ่ะเปิ้ลนครนะฮะเขาก็ทำคลิปถือกระเป๋าออกจากบ้านนะแล้วก็บอกลูกน้องว่าเจ๊ไม่อยู่นะ2-6

0: ร้านด้วยฝากพ่อแม่จูนด้วยแล้วลูกน้องถามเอ้าเจ๊เจ๊จะไปไหนอ่ะ
1: อ๋อ
0: ไปพัทยาทหารเขาจะมาอะไรอย่างเนี้ยเขาก็เล่นทำคอนเทนต์กันนะตอนที่สาวๆเขาทำคอนเทนต์ว่าแบบว่าวันที่2ถึงวันที่6จะไปนะไปพัทยาใช่ไหมคือแบบคนบางคนชอบในเครื่องแบบไงพี่ความฝันก็คือแบบไหมเป็นไหมแบบว่าชอบแบบฝรั่งบางคนก็มีความชอบฝรั่งอยู่แล้วแล้วฝรั่งในเครื่องแบบด้วยอะไรแบบเนี้ย
1: เหรอ
0: ก็อาจจะหวังว่าจะไปเจอรักแท้ที่นู่นเออนะฮะก็ล่าสุดวันนี้นะครับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับทางนายกเมืองพัทยานะแล้วก็เรียกบรรดานายอำเภอนะครับที่ดูแลในพื้นที่ที่ทหารจะมาเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็มีการคอนเฟอเรนซ์กับทางผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะครับก็ท่านผู้การจังหวัดบอกว่าเราต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีอันดับแรกอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะพวกนี้เขามาเที่ยวมาพักผ่อน1คุณต้องอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่าไปเอารัดเอาเปรียบนะครับโดยเฉพาะสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยนะฮะไม่ใช่เดิมตั้งราคาไว้ร้อยหนึ่งพอทหารมาเยอะก็200อย่างเงี้ย
1: นวดแผ
0: ล
1: บวก
0: อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าฝากเอาไว้ส่วนเรื่องสถานบันเทิงสถานพวกผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยก็มีการกำชับนะครับให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็การตามสถานบันเทิงเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพให้ดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิดอย่าให้เกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับจังหวัดนี่วันนี้ท่านผู้การเรียกประชุมเลยนะถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน
1: มันเป็นกระแสไง
0: เออใช่ๆ
1: เราไม่รู้ว่ามันจะชุนออกมั้ย
0: อืม 5,000 คนเค้ามาจะเที่ยวหมดทั้ง 5,000 คนเลยเปล่า
1: เออประมาณนั้นสิ
0: เออ
1: แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ต้องขึ้นมาโดนมันต้องขึ้นมากินมาใช
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: มากินมาใช้จังหวัดเค้าเลยต้องเตรียมขอความร่วมมือให้เป็นเจ้าภาพที่ดีต่อทหารเขาน
1: ั่นน่ะสิ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ขนาดคุณพ่อพี่อ่ะยังรู้ข่าวนี้เลยว่าทหารมาพ่อถามผมว่าแล้วเขาถึงหรือยังเราก็เลยบอกว่ารู้เพราะว่ามานะจอแล้วล่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาถึงขึ้นฝั่งได้วันไหนอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วเขามีกำหนดการเหยียบแผ่นดินเลยในวันไหนตรงแบบเทียนท่าแล้วขึ้นได้เลย
0: วันที่2เลยพี่วันที่2กำหนดการเลยแล้วก็ลงเรือกลับวันที่6
1: ใช่ไหม
0: ครับผม2กันย
1: าอยู่ยาวเลยเหรออยู่นานเลยเหรอ
0: ถึงวันที่6เลยพี่เขาให้มาพักผ่อนเลยเออ
1: 5วันเลยเหรอ
0: 5วันนะ
1: 5วันเราต้องเลือกที่นี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ก็เมืองเราบ้านเราทะเลสวยอาหารอร่อยมั้งใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: แล้วก็เป็นจุดขายอ่ะเราก็น่าสนใจแหละเวลาเราก็อยากมาพัทยาใช่ไหมไอเรือพัทยาเองก็บอกอยู
0: ่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ไอเลิฟเมืองไทย
1: ไอไรพัทยาไม่ใครร้องนะคุณ
0: นะแอดนะแอด
1: โอ้โดนทันเหรอ
0: นะแอด
1: โอ้โดนทันรุ่นนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ตลกก็ชอบไปร้องไอเลิฟเมืองไทยไอไรพัดพงเวลาฝรั่ง
1: นั่นแหละฮะมาดูเรื่องนี้กันบ้างครับวันนี้ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีที่คุณหมอเหรียญทองหมิ่นประมาทร้านบะหมี่แนวร่วมอริชาติศัตรูนะโทษจำคุกรอไว้2ปีปรับ 300,000 บาทนะรอลงอาญานะฮะแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก 300,000 บาทก่อนวันที่ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทนะครับกรณีที่นายสิทธิ์วีจิระมหาธนพัฒน์เจ้าของร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่บะหมี่กวางตุ้งนี่ก็ชื่อร้านนี้นะเป็นโจทยื่นฟ้องพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาแล้วก็เรียกละเมิดค่าเสียหายด้วยโจทก็ระบุฟ้องนะสรุปว่าเมื่อวันที่19กรกฎาคมปี66จำเลยโพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวพาดพิงถึงโจทหลายข้อความโดยกล่าวหาว่าโจทเป็นแนวร่วมอริชาติศัตรูเป็นเด็กอยากดังรวมทั้งแชร์โพสต์ของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีหมิ่นประมาทระหว่างโจทกับจำเลยการทำของจำเลยทำให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าโจทเป็นผู้ต่อต้าน

0: ถาบันพระมหากษัตริย์ก็ว่าไปเนี่ยนะฮะเป็นคนชั่วหรือคนเลวและก็ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณอาชีพตลอดจนความน่าเชื่อถือของร้านอาหารทำให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปอาจไม่ต้องการคบค้าหรือมาใช้บริการก็คือมากินบะหมี่ว่างั้นเถอะฮะส่วนผลให้ส่งผลให้ความเสียหายต่อการเยียวยาจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญาหมายหลายมาตราเลยฮะทั้งมาตรา91 326 328 332และ393แล้วก็เรียกค่าเสียหายจำนวน 400,000 บาทและดอกเบี้ยตามกฎหมายด้วยก็ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายก็หักล้างนำสืบหักล้างแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามโจทก์ฟ้องจริงส่วนข้อต่อสู้ของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานฟังไม่ขึ้นคือพิพากษาจำเลยเนี่ยอย่างที่บอยบอกไปนะฮะก็จำคุกใช่ไหม3ปีรอลงอาญาไว้2ปีปรับ 300,000 บาทแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายอีก 300,000 บาทครับผม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: มาดูเรื่องราวอื้อฉาวที่กาฬสินธุ์หน่อยนะฮะเขาบอกผอ.เนี่ยนะครับผอ.โรงเรียนนะสั่งโค่นต้นไม้อายุ100ปี23ต้นนะครับพี่ในพื้นที่โรงเรียนอ่ะโอ้โหคือมันประเมินค่าไม่ได้นะคนที่ชาวบ้านที่นู่นเขาบอกว่าตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเขาอ่ะนะเห็นกันมาต้นเนี่ยหูอย่างสูงเลยอยู่ผอ.สั่งล้ม23ต้นเขาจะเล่นเรื่องทุจริตนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ผอ.เนี่ยล่องหนหายไปแล้วครับที่โรงเรียนกำมาลาสายนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสมาคมผู้ปกครองนะฮะและครูโรงเรียนกำมาลาสายมีประธานชมรมสตรองต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพร้อมคณะศิษย์เก่าไปกันเกือบร้อยคนจะไปดูนะฮะหน้าทางผอ.ท่านหน่อยว่าท่านตัดต้นไม้นะครับ อายุกว่า100ปีของชาวบ้านได้ยังไงนะมันไม่ใช่ของโรงเรียนอ่ะมันเป็นของชุมชนไปแล้วอ่ะอายุ100ปีเนี่ยนะฮะทุกคนก็ไปตะโกนข้อความว่าเซฟต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวเรารักต้นไม้นะครับในเชิงสัญลักษณ์นะก็ไปกันเยอะนะครับต้นไม้23ต้นนะครับถูกตัดออกไปเนี่ยนะฮะสร้างความเจ็บช้ำให้แก่ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่อยู่ที่นู่นนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับไม่เจอนะฮะไม่เจอหน้าทางผอ.นะครับมีแต่เพียงทางผู้บังคับบัญชานะครับเป็นเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยแจ้งมานะครับว่าตัวของผู้บริหารเนี่ยในจังหวัดเนี่ยนะก็ประชุมเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็ยังไม่สะดวกเดี๋ยวจะมีการนัดหมายนะครับให้สื่อมาพบในวันจันทร์ที่31สิงหาคมวันจันทร์หน้านะจนถึงขนาดนี้เนี่ยทางผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเขาบอกก็ยังไม่เจอผอ.ท่านนี้เลยยังไม่เจอเลยนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะไล่เรียงกันนะในเรื่องของความผิดเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็ไปแจ้งความไว้นะครับฐานปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับเอาผิดทั้งอาญาแล้วก็ทางวินัยด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7เดี๋ยวไปดูความคืบหน้ากรณีที่ไปจับนายกเฮงเมื่อวานนี้หน่อยนะฮะวันนี้ก็มีเหมือนจะบิ๊กเต่านะออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมโด้ง
1: ครับผม
0: ถึงการแกะรอยเส้นเงินแกะรอยหลักฐานต่างๆที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็น่าจะเชื่อมโยงไปได้ถึงมากขึ้นนะครับก็กรณีที่จับกุมนายประวิตรหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและก็นางนวพรปรือปรังเจ้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษในคดีทุจริตเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตามที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้นะก็หลังการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในเรื่องของการเรียกรับสินบนนะคุณผู้ฟังครับก่อนยื่นหลักทรัพย์นะเป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทเพื่อขอประกันตัวในชั้นสอบสวนจากแนวทางการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายมีพฤติกรรมในการเดินสายหาผู้สอบบรรจุท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรถือเป็นตัวกลางสำคัญที่เป็นนายหน้าในการหาคนแต่ปรากฏว่าได้ไปหาคนมาสอบเกินโควต้าที่กำหนดไว้จึงทำให้

0: มีสิทธิ์สอบไม่ผ่านกว่า40คนนึกออกมั้ยมีโควต้า10คนแต่หาเหยื่อมาได้50คนอย่างเงี้ยอีก40คนก็เลยตกรอบไปสิแต่ว่าวิ่งได้จริงเหรอเกิดถ้าใช้คำว่าเกินโควต้าโน้ถ้าอยู่ในโควต้าคือได้ใช่ไหมนะซึ่งในจำนวนนี้ได้มีผู้เสียหายมาแจ้งความกับทางปปป.ดำเนินคดีนี่แหละครับเป็นที่มาของการสืบสวนจับกลุ่มเมื่อเกิดปัญหาผู้สมัครสอบไม่ได้บรรจุตามข้อตกลงกลุ่มนายหน้ากับปฏิเสธที่จะคืนเงินโดยอ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนบางรายที่ขอลงบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือกลับถูกเจรจาให้ย้ายไปรับตำแหน่งในพื้นที่ภาคใต้แทนซึ่งผู้เสียหายจำใจต้องยอมเพราะว่าเกรงจะสูญเงินฟรีนอกจากนี้ยังพบบอดแสเครือข่ายดังกล่าวขยายวงกว้างไปสร้างความเสียหายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในลักษณะเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนจะเบี้ยวสัญญาจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทถึงขั้นเขาบอกว่าเกือบมีการใช้อาวุธปืนยิงกันแต่ว่าเจรจาจบได้ก่อนมันมีรายงานข่าวด้วยนะคุณผู้ฟังน้องดุ้ง
1: คร
0: ับ รายงานเป็นรายงานข่าวบอกว่านอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบกว่า 5,900 กว่ารายแล้วเนี่ยที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยถูกพบผู้เสียหายอีกหลายรายที่จ่ายสินบนและได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษข้อสอบแล้วแต่ก็ยังไม่มีชื่อสอบติดเนื่องจากมีการตัดโควต้าตำแหน่งลงเนี่ยฟังดูเนี่ยมันเหมือนมีโควต้าจริงๆนะทั้งนี้พนักงานสอบสวนระหว่างการเร่งแกะรอยเส้นทางการเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยเชิงลึกพบว่าขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้มีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องถึง3รายเป็นอดีต2รายย้ำนะว่าเป็นอดีตและก็ปัจจุบัน1รายแต่ว่าใครเนี่ยก็ไม่ได้บอกเป็นรายงานข่าวคุณผู้ฟังก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เป็นรายงานข่าวก็ไม่ได้พาดพิงเนาะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นะจากจับทุจริตนะครับมาดูจับอดีตโค้ชกีฬาคนพิการนะนะเสพยาเสพติดที่ตำรวจเขาตะลึงคือก่อนหน้านี้แกโดนจับไปครั้งนึงแล้วติดคุกกลับมา3ปีนะครับก็ออกมาเนี่ยก็เลิกไม่ได้เนาะเลิกไม่ได้อย่าบอกว่าเครียดชีวิตนะภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ชีวิตมันผิดหวังนะครับก็เลยหันไปเสพยาเสพติดที่ตะลึงเนี่ยคืออย่างที่บอกพอแกเป็นคนพิการนะพี่นะแต่เวลาจะจุดไฟแช็กเพื่อจะเสพยาเนี่ยนะใช้เท้าจุดอ่ะจนชำนาญไปแล้วอ่ะคือด้วยความพยายามอยู่ที่ไหนนะความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยคำนี้มันใช้ได้กับทุกวงการแม้แต่เนี่ยนะฮะมือพิการน่ะแต่อยากเสพยาน่ะเอาเท้ามาจุดไฟแช็กชึบนะ
0: ก็ได้เ
1: นาะก็ได้แล้วก็ทำจนชักเชี่ยวชาญไปแล้วนะครับก็วันนี้ทางนายอำเภอ2พี่น้องนะครับที่สุพรรณบุรีก็สงสัยแล้วว่าเอ๊นะครับนะทำไมในพื้นที่บริเวณบ้านของคนนี้เนี่ยนะครับมีรถวิ่งเข้าออกทั้งวันทั้งคืนเลยนะพื้นที่หมู่3เนี่ยนะฮะก็เลยนำกำลังนะครับฝ่ายปกครองนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปที่บ้านหลังนี้ก็เจอจริงๆนะครับทั้งชายทั้งหญิงกำลังมั่วสุมเสพยากันอยู่ในบ้านเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง1คน1ในนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนพิแกเป็นคนพิการแขนนะฮะไม่มีเรี่ยวแรงรายนึงด้วยนะอายุก็68แล้วนะครับอย่างที่บอกพี่ก็เคยติดคุกมาแล้วนะครับ3ปีพอพ้นโทษออกมาเนี่ยก็ออกมาเสพถึงแม้ว่าจะไม่มีมือไม่มีเรี่ยวแรงเลยแต่เท้ายังดีอยู่นะฮะจุดไฟเสพสบายเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ส่งให้ตำรวจนะครับตรวจปัสสาวะก็ม่วงทั้งหมดจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปบำบัดก่อนแล้วก็เอาไปดำเนินคดีนะฮะโอ้ยาเสพติดนะครับ
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถ

0: าแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: เชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
1: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
2: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
1: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
2: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
1: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
6: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
7: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
12: หานครโรคทิพย
13: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
14: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
15: ก่อนอันดับ5นิดนึงพี่คุณผู้ฟังเราก็อารมณ์ขันนะเราเล่าเรื่องยกพลขึ้นบกนะฮะทหาร 5,000 นายแต่ละคนมาเม้นแบบอ่านออกอากาศไม่ได้เลยอะเออว่านี่นะแล้วก็เป็นพี่ๆผู้ชายทั้งนั้นนะที่มาเม้นเนี่ยผมอ่านอยู่นะตลกดีนะนี่ถ้าแบบคุยหลังไมค์กันเองนี่นะโอ้โหพี่ๆพวกนี้นี่ต้องตัวจี๊ดเลยนะเนี่ยตัวจี๊ดเลยนะครับ
16: ถ้าเมียได้ยินเป็นไงถ้าเมียได้ยิน
15: โอ้ถ้าเมียได้ยินนี่ถูกบล็อกถูกบล็อกจากเพจนี่แน่นอน
16: ไปตามเมียบ้าง
15: เลยเออพี่ตลกดีนะครับอ่ะพี่วันนั้นเล่าข่าวนี่ไปใช่ไหมแม่ที่โจรมาขโมยไหแม่ค้าส้มตำอ่ะ
16: ไหปากจู
15: ๋ไม่ค่าไม่น่าเชื่อนะครับได้คืนแล้วครับพี่วันนี้ตำรวจไปตามจับหัวขโมยรายนี้ได้นะครับตำรวจที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับคนร้ายเนี่ย

0: แม้ว่าจะดูแบบเป็นโจรแบบมาขโมยของแบบขโมยพริกขโมยน้ำปลาขโมยเกลือขโมยอะไรที่มันแบบเออนะแต่ว่ามันมีไหปลาร้าของแม่ค้าไปด้วยสิน ะฮะก็ทางแม่ค้าก็ขอว่ามันเป็นเหมือนกับมีคุณค่าทางใจอ่ะอยากให้ตำรวจตามให้หน่อยนะฮะทีนี้ไปไล่กล้องดูเนี่ยมันก็ดูแล้วตำรวจก็พอที่จะแกะรอยได้นะครับจนในที่สุดนะครับวันนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้คือนายอานนท์หรือนายแป๊ะนะฮะ อยู่ที่ท้ายซอยรัตนาธิเบศ8นะครับบ้านของเขาเลยไปจับถึงบ้านเลยนะครับตัวผู้ต้องหาก็สารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำงานอาชีพรับจ้างทั่วไปนะฮะแต่มันไม่ค่อยมีใครมาจ้างอ่ะเพราะไม่มีเงินซื้อข้าวนะครับก็เลยไปขโมยไหปลาร้าไปขโมยเครื่องปรุงเพื่อที่จะเอามาทำอาหารกินกันในครอบครัวนะฮะ
1: เ
0: ออก็เขาบอกเขายอมรับผิดนะครับที่ทำครั้งนี้ทำเป็นครั้งแรกแล้วก็โดนจับเลยเขาบอกว่าอย่างนั้น
1: โอ้โหแล้วหายได้แล้วสูตรกินได้ดินไม่ขนาดหายได้คืนไหม
0: ได้คืนพี่
1: ผมไม่ได้เอาหายไปทำอะไรอื่นใช่ไหม
0: ไม่ได้เอาเขาบอกว่าเนี่ยก็เอามาทำกับข้าวกินกันที่บ้านเนี่ยพริกน้ำปงน้ำปลาอะไรเนี่ยก็เอามาทำในไหเนี่ยแหละเออ
1: เฮ้ย
0: ไม่รู้ทำยังไงก็เออตอนแรกที่เราบอกว่าเขาน่าจะเอาไปขายเพราะมันดูเป็นของแบบโบราณนะ
1: ของเก่าเออ
0: ไม่เขาก็บอกเขาเนี่ยเขาก็เอามาตั้งแล้วก็เอามาประกอบอาหารกันอ่ะเออนะครับก็ทางเจ้าของไหเนี่ยนะแม่ค้าส้มตำเนี่ยเดินทางไปรับไหคืนโหด้วยความดีใจเพราะว่าหายเนี่ยนะอายุของหายเนี่ยประมาณ30เกือบ40ปีนะเอามาจากบ้านที่ต่างจังหวัดเลยนะครับคือบางคนบอกหอบเสื่อผืนหมอนใบใช่ไหมแต่พี่เขาอ่ะหอบเสื่อผืนไหปลาร้ามาใบอ่ะมาตั้งต้นในที่กรุงเทพอ่ะที่นนทบุรีเนี่ยเนี่ย30กว่าปีก็เริ่มที่จะตั้งตัวได้ก็ไม่อยากจะสูญเสียไหปลาร้าใบนี้ไปนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเอ๊แล้วถ้าสมมุติทำหายแตกอ่ะจะยังไงดีที่หายยังอยู
0: ่เออดีที่ยังอยู่นะ
1: เออแล้วถ้าหายแตกมันจะใจสลายนะ
0: เนาะ
1: เออก็เป็นของรักของห่วงดูแล้วอย่างอื่นยังไม่เท่าไหร่แล้วถ้าหายไปรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดา
0: ใช่ใช่ใช่นะครับ
1: เออ
0: จบด้วยดีถือว่าจบด้วยดีนะคนร้ายก็ถูกจับนะครับแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนไป
1: จบดีไหมจบดีไหม
0: ก็
1: ต้อง
0: ถือว่าดีนะก็คนร้ายโดนจับเจ้าของก็ได้สิ่งที่ต้องการคืนเนาะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: เดี๋ยวผมฝากพี่บอยไว้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไปมีภารกิจด้านล่างนิดนึงครับพี
1: ่ได้เลยกี่ข่าวนะถูกแล้วแวว
0: ได้เลยในอีกสักข่าวนึงพี่บอยลุยเลย
1: โอเคได้เลยคร
0: ับ ครับผม
1: ไปต่อเลยนะฮะอาคุณลูกบอลโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยผมไม่เปิดรักษาแค่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเท่านั้นนะประชาชนทั่วไปอย่างเราอย่างโดอย่างบอยอย่างโด้งเนี่ยคุณลูกบอลเนี่ยก็สามารถไปรักษาได้เหมือนกันนะครับล่าสุดที่เกิดแบบนี้จะบอกว่าล่าสุดเขาเปิดศูนย์โรคหัวใจที่ตึกใหม่ตรงนั้นน่าจะเรียกว่าอาคารบีนะผมไม่แน่ใจเขาจะมีชื่อใหม่ภายหลังหรือเปล่านะเป็นศูนย์โรคหัวใจวันนั้นเนี่ยท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจชาติมาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งแหมเขาก็แหมทันสมัยจริงๆอ่ะเขามีการถ่ายทอดสดผมเห็นผมว่าน่าซีดเลยอ่ะเพราะว่าเขากำลังทำเคสผ่าตัดผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่ที่ชั้น7แล้วก็ถ่ายทอดสดลงมายังจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่บริเวณจุดที่เปิดงานชั้น1ก็เป็นนาทีที่คุณหมอคือทีมแพทย์เนี่ยกำลังเอาสายสวนเนี่ยใส่เข้าไปถึงตำแหน่งเส้นเลือดหัวใจนะคุณผู้ฟังแล้วก็ปล่อยสีอ่ะแต่เขาเบอร์เป็นสีขาวดำนะถ้าเป็นภาพสีๆเหมือนทีวีสดๆเนี่ยคงจะสยองมากอ่ะเขาก็ปล่อยภาพแล้วก็เหมือนกับมันก็จะเห็นตัวสีเนี่ยวิ่งไปยังจุดในตำแหน่งที่พบพิกัดว่าเจอแล้วจุดนี้เส้นเลือดตีบ3จุดด้วยกันรู้ฟังฮะของผู้ป่วยรายนั้นซึ่งเราขอไม่ได้บอกข้อมูลนะคือผมเองก็ไม่จำเป็นต้องซักเพราะว่าซักมาก็เปิดเผยไม่ได้อยู่แล้วนะเป็นข้อมูลส่วนตัวก็เป็นการถ่ายทอดสดออกมาให้ดูซึ่งศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันมีความพิเศษตรงนี้คุณผู้ฟังฮะเขาจะมีห้องหนึ่งเขาเรียกว่าห้องไฮบริดแองจีโอซีทีโดยทั่วไปเนี่ยห้องผ่าตัดโรคหัวใจเนี่ย เวลาผ่าตัดใส่สายสวนเนี่ยแล้วคุณหมอทีมผ่าตัดต้องการจะ

0: รือว่าไอ้ตำแหน่งที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปหรือทำอะไรเข้าไปเนี่ยกับหัวใจเนี่ยมันมั่นคงแข็งแรงมันอยู่ในตำแหน่งที่ใช้การได้ดีไหมเนี่ยก็จะต้องเอาผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดไปทำ CT สแกนแล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งแต่โรงพยาบาลตำรวจได้ยุบรวมอุปกรณ์เหล่านี้ที่บอยยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยไว้ในห้องผ่าตัดจึงเรียกว่าห้องไฮบริดแองจิโอซีทีคือเตียงเดียวที่คนไข้นอนใส่สายสวนหัวใจเนี่ยพอเสร็จแล้วก็สามารถไป PC สแกนไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ในห้องนั้นเลยถือว่ามีหนึ่งเดียวในทวีปเอเชียนะในไทยก็มีแค่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทวีปเอเชียเราก็มีแค่โรงพยาบาลตำรวจอีกเช่นกันถือว่าทันสมัยมากที่สุดแต่มีตัวเลขที่น่าตกใจนิดนึงต้องยอมรับว่าโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันเป็นหนึ่งในมัจจุราชที่ฆ่าชีวิตคนไทยคือติด1ใน5เลยมันมีตัวเลขจากท่านผู้การนิติเวชซึ่งคุณหมอวิรุณเนี่ยท่านพลตำรวจตรีวิรุณเล่าให้ฟังบอกว่าศพที่ส่งมาชันสูตรที่นิติเวชเนี่ยปีนึงประมาณสัก 5,000 ศพเฉลี่ยก็13ศพต่อวันปรากฏว่าศพที่ไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมอ่ะนะตรวจออกมาเนี่ยเกินครึ่งคือ13ศพเนี่ยมีประมาณ 6-7 ศพพบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบคือหัวใจขาดเลือดทั้งสิ้นจึงอยากให้ทุกคนตระหนักนะครับดูแลหัวใจตัวเองให้แข็งแรงเอาวันนี้หมดเวลาแล้วคุณทุกวันบอยกับโด่งลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
1: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจะนำไปมอบที่โรงเรียนบ้านซ่านคูลูราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าค้ำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมากล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมพุทธศักราช2569จังหวัดน่านเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากข้อมูลการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคมเกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วทำให้มีมวลน้ำสะสมจำนวนมากและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับ

0: พลันเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
9: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

แม่ก็เข้าใจนะครับอารมณ์ที่เราจะไปเขาเรียกว่าทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เขามีแฟนหรือยังเนี่ยนะครับมีแฟนแล้วไหมนะครับนะเต็มนาวานะครับเป็นคําถามนะครับเพราะว่าอยู่ไปถามเลยมันจะดูไม่สุภาพนะครับผมนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับซายยอกาเซแดมอนะจากอานัสนะฮะรวมถึงน้องซายอาสยามด้วยนะครับยังรักกันเลยไหมนะครับผมก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตาแวะเข้ามาได้แล้วนะครับหลังจากที่ผมคิดว่าชาวคณะหลายๆท่านน่าจะทานข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ก็2ทุ่มกว่าๆนะครับแล้ววันนี้พิเศษมากเลยเป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับเป็นวันศุกร์ที่หลายๆคนเนี่ยเรียกว่าจะได้หยุดพักผ่อนวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วส่วนมากเนี่ยวันศุกร์บางศุกร์ก็รถติดเลยนะครับแต่วันนี้ก็ผมก็แถวเส้นพระราม9ก็เห็นว่าไม่ได้ติดมากมายนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเส้นอื่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับชาวคณะก็เข้ามารายงานตัวกันได้นะครับสำหรับลูกพี่ที่ต้องขับรถอยู่ทำงานอยู่เข้ากะรอบดึกก็ไม่ต้องเหงาครับไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่ามีลูกทุ่งมหานครนะฮะอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะฮะใครที่ทานข้าวเรียบร้อยนะฮะกำลังลุยงานต่อนะฮะในช่วงเค้าเรียกพักค่ําจนถึงดึกใช่มั้ยฮะก็แวะเข้ามาสวยๆก่อนครับลูกพี่เข้ามาสัก2นาทีก็พอนะฮะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมจะกดไลค์กดหัวใจแล้วกดหัวเราะก็ได้นะครับกดแค่ทีเดียวพอนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะและที่สำคัญครับแม่ๆนะครับผมแม่ๆก็มาขอเพลงกันได้นะครับนะวันนี้จะเป็นลูกๆบ้านไหนด้อมไหนนะก็เข้ามาขอเพลงกันนะครับตอนนี้แม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่ง2ทุ่มเองนะครับหลับตอนนี้นะครับโอ้โหไปตื่น4ทุ่มกว่าจะหลับอีกทีนึงบางทีตี2ตี3นะครับแม่ฉะนั้นเข้ามาเล่นกับหมีก่อนนะครับตอนนี้มีเวลานะครับก็เรียนเชิญได้เลยย้ำนะครับที่ LTM AFM 95นะครับวันนี้ก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็ปูเสือรอลูกพี่ทุกท่านเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับวันนี้อากาศดีนะครับโอ้แบบอากาศเย็นๆสบายๆฟังเพลงไปด้วยนะครับนะแล้วถ้าสะดวกก็แวะเข้ามาคอมเมนต์คุยกันนะครับตอนนี้มีพี่อัญชลีนะครับพี่พิมพาพรพี่สาวครามนะครับมีพี่อ้อนพี่ชนิดานะครับพี่นิยมพี่สายชนนะครับพี่มงคลพี่ขวัญเรือนนะครับมีแม่แดงนะฮะแม่เสือแดงพี่มีมิมี่นะครับนะพี่บานเย็นพี่มาลัยพี่อ้อพี่ธีรวัฒน์นะครับนะมีคุณวีนามาแล้วพี่ธำรงพี่หนูสวยพี่ฮานามิก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับตอนนี้ก็เข้ามารัวๆแล้วมีพี่จิตคนงามนะครับพี่ขาวดอนนะมีเจเดซี่นะครับนะพี่ป๊อปนะครับพี่พิมพาพรนะครับพี่หนูริงนะครับนะพี่ขวัญเรือนน้องนับดาวพี่หญิงสีนะครับนะพี่สายชนนะครับนะน้องออยมาเหินก็มาแล้วนะครับนะก็เขามีฉายาแต่ละคนพี่ปุญญวัฒน์นะฮะก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับมาฮะตอนนี้เดี๋ยวผมมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยช่วงนี้ก็เห็นว่าแบบโอ้โหเขาเรียกพี่ๆจากต่างจังหวัดนี่เยอะมากเลยนะตอนนี้แบบชาวต่างจังหวัดก็น่าจะเข้านอนแล้วนะฟังเพลงสวยๆก็เข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดรถ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณพี
2: ่คนดีจังหวัดเลยครับผม
1: โอ้ยพี่คนดีแบบผมเห็นชื่อพี่ผมต้องรีบโทรไปคุยนะพี่คนดีนะ
2: ครับครับ
1: ครับผมทำอะไรอยู่ครับ
2: กรีดยางครับ
1: โอ้กรีดยาง
2: กรีดยางอยู่ครับผม
1: โอ้ครับครับวันนี้เราต้องกรีดยางประมาณกี่ไร่ครับพี
2: ่ประมาณ10ไร่ครับผม
1: โอ้10ไร่ที่จังหวัดเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผมครับ
1: โอ้แล้วกลางคืนถ้ามันแบบมันหนาวมากๆเลยทำยังไงครับพี่คนดีครับ
2: หนาวก็ต้องได้มาครับเพราะว่าหาเงินส่งงวดรถครับผม
1: โอ้คือถึงแม้ว่าอากาศหนาวเราก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็กรีดต่อใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: อุ้ยอันนี้ผมขออนุญาตถามเป็นความรู้เลยนะครับพี่ถ้าแบบเราเจอแสงอะไรขาวๆลอยไปลอยมาเราจะทำไงดีพี่
2: เปิดบ้านเลยครับกลับบ้านเลยครับอยู่ไม่ได้คร
1: ับ ไม่พี่นึกภาพดิแล้วเราอยู่มืดๆอ่ะพี่แล้วแบบมันตีสองตีสามพี่เข้าใจอารมณ์ไหมพี่
2: ผมอยู่สว่างนะครับ
1: โอ้อยู่สว่างเห็นไหมพี่แล้วถ้าเจอแบบแสงสีขาวแบบเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาว
2: เป
1: ิ
2: ดบ้านเลยครับอยู่ไม่ได้ครับ
1: โอ้คือวิ่งเลยใช่ไหมพี่
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอ้โหโอเคครับโอ้ผมได้เทคนิคแล้วคือเจออะไรแบบเนี้ยอย่าอยู่เฉยวิ่งเลยเอาโอเคโอ้ขอบคุณมากเลยพี่นะวันนี้พี่คนดีอยากฟังเพลง
2: ปริญญาลูกแม่ค้าครับผม
1: ปริญญาลูกแม่ค้านะพี่นะ
2: คร
1: ับ มอบไปใครไหมครับพี่
2: ฮุกเสียงฮุกสายครับผมที่ฟัง956คนครับผม
1: อ้าวได้เลยครับ

0: วันนี้ขอบคุณพี่คนดีมากเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Concord Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พี่สอนสินใจไหทองคำสวดๆจ้า

ยังใจคนบอกว่ารักเธอนางแก่งลึกฟังเอาเลยขอให้คุณมาคอยเขาใส่ร้อยคู่เดียวเพื่อเป็นคนถ่ายพี่ชายของหูอยู่บ่บอกเต่าหูว่าจบแล้วฮะ

0: เอาส่วนให้เจ้าของจักบาทแน่
1: ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหม่วนคักม่วนแน่นะครับพี่สอนสินชัยนะนี่คือแก่งเลิงจานสังหารใจนะก็เป็นงานฮะคอนเสิร์ตที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันในเรื่องของอากาศนะครับนะลูกพี่กรมอุตุนะตอนนี้เขามาอัปเดตกันแล้วนะตั้งแต่18นาฬิกามาดูว่าค่ำคืนนี้อากาศจะเป็นยังไงนะครับหลายๆท่านก็มีทำงานกะดึกใช่ไหมครับเราก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเอ๊ะคืนนี้เนี่ยหนาวไหมฝนตกไหมนะครับจะได้เตรียมตัวถูกนะครับ เขาเป็นห่วงนะครับเอามาดูกันลูกพี่นะฮะไปที่ภาคเหนือนะครับนะวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับ 60% นะคืนนี้ระวังหน่อยนะนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะลงมาที่อีสานนะครับนะวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับโอ้ค่อนข้างเย็นนะนะครับแล้วก็ไปที่ภาคกลางนะครับนะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคตะวันออกนะฮะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับนะคืนนี้นะครับดึกๆอาจจะมีฝนตกได้นะครับประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศานะจ๊ะลงมาที่ภาคใต้วันนี้ไปฝั่งอันดามันนะครับนะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: วจริง
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียงเพียว

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นี่คืองานวัดบ้านเรานะครับน้องกุ้งสุธิราชนะฟิชเชอริงกับน็อตทอยนะครับก็เป็นเพลงที่ติดค้างพี่จิตไว้นะครับแล้วก็น้องเนยนะครับนะตอนนี้ชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะก็สามารถเข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะฮะทุกช่องทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีพาเรทเพลงฮิตนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้นะครับเรื่องงานจากคาราบาวชีวิตสัมพันธ์จ้า

0: ในวันที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิลกตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ1เดือนทลาย 1,491 เครือข่ายยึดยาบ้า77ล้านเม็ดไอซ์กว่า6ตันพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 11/2569 เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศและสรุปผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศครั้งที่14ระหว่างวันที่1ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถทลาย 1,491 เครือข่ายจับกลุ่ม 17,440 คดีผู้ต้องหา 17,481 คนยึดยาบ้ากว่า77ล้านเม็ดไอซ์ 6,446 กิโลกรัมคีตามีน681กิโลกรัมเฮโรอีน16กิโลกรัมยาอี 1,726 เม็ดอาวุธปืน498กระบอกวัตถุระเบิด1ลูกและยึดทรัพย์319ล้านบาทพลตำรวจโทกฤษดากล่าวว่าสถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างทวีความรุนแรงและมีสถิติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในห่วงเดือนสิงหาคมพื้นที่จังหวัดชายแดนอย่างจังหวัดนครพนมมุกดาหารและอำนาจเจริญกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักที่กลุ่มขบวนการพยายามใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงเน้นย้ำให้ตำรวจภูธรภาค4และทุกหน่วยขับเคลื่อนมาตรการกวาดล้างและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นในระยะเวลา1เดือนนับจากนี้โดยไม่มีการผ่อนปลนกรมการค้าภายในชี้ต้นทุนดันราคาหมูคาดตุลาคมถึงพฤศจิกายนผลผลิตเพิ่มราคาลดลงนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าราคาหมูที่ปรับขึ้นในช่วงนี้เป็นผลจากหลายปัจจัยโดยช่วงต้นปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะที่ต้นทุนการผลิตยังไม่สูงทำให้ราคาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำแต่หลังเกิดสงครามต้นทุนแฝงจากพลังงานรวมถึงค่าขนส่งโลจิสติกและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนสินค้าขณะเดียวกันโครงการไทยช่วยไทยมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคทำให้ความต้องการบริโภคหมูไก่และไข่ไก่ไม่ได้ลดลงขณะที่ปริมาณสินค้าปศุสัตว์ในช่วงนี้ตามปกติของแต่ละปีจะปรับลดลงจึงเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบกับสถานการณ์ด้านต้นทุนและผลผลิตล่าสุดราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับขึ้นกิโลกรัมละ2บาทมีผลวันนี้ทำให้ราคาอยู่ในช่วง 76-79 บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ในช่วง 74-78 บาทสะท้อนทิศทางราคาที่ปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

0: คาดว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปริมาณสุกรออกสู่ตลาดจะเพิ่มขึ้นตามวงจรการผลิตเมื่อมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นราคาหมูมีแนวโน้มปรับลดลงส่วนไข่ไก่ราคาคละหน้าฟาร์มส่งตัวที่ฟองละ4บาทหรือแผงละ120บาทมาตั้งแต่วันที่7สิงหาคมทั้งนี้หลังมีการยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงสถานการณ์ราคาไข่ไก่เริ่มส่งตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้าสู่ระบบในช่วงเดือนตุลาคมทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติสาว18เที่ยวบาร์โฮสถูกหลอกล่อซื้อดื่มคืนเดียว 60,000 ไม่มีจ่ายถูกโกนหัวโพสต์คลิปประจานกรณีมีการเผยแพร่เรื่องราวในโลกโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็กโดนโกนหัวที่บาร์โฮสโดยมีคลิปผู้จัดการร้านบาร์โฮสใช้ปัตตาเลียนโกนศีรษะลูกค้าสาวล่าสุดวันนี้แม่ของนางสาวหมวยอายุ18ปีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.บางยี่ขันธ์พร้อมกล่าวว่าช่วงเช้าวันที่25สิงหาคมบาร์โฮสติดต่อมาแจ้งว่าลูกสาวไปซื้อดื่มไว้ประมาณ 60,000 บาทแต่ไม่มีเงินจ่ายตนจึงขอคุยกับผู้จัดการร้านเจรจาขอผ่อนชำระแต่หลังจากนั้นเจ้าของร้านโทรกลับมาบอกว่าจะยกหนี้ให้ทั้งหมดแลกกับการซื้อขายเส้นผมของลูกซึ่งตนได้ตกลงเพราะไม่คิดว่าจะถึงขั้นต้องโกนหัวหลังจากนั้นมีเพจหนึ่งโพสต์เรื่องนี้พร้อมมีคลิปที่ลูกถูกโกนหัวถูกเผยแพร่นอกจากนี้ตนเพิ่งมารู้ว่าลูกถูกทำร้ายร่างกายด้วยยอมรับว่าลูกมีส่วนผิดแต่สิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดคือลูกถูกทำร้ายและมีคลิปถูกนำไปเผยแพร่จนคนอื่นเข้ามาด่าประจานด้านนางสาวหมวยเปิดเผยว่ารู้จักโฮสต์จากร้านเหล้าแห่งหนึ่งโดยโฮสต์ชักชวนให้ดื่มออนไลน์ให้ช่วยซื้อดื่มละประมาณ250บาทจากนั้นโฮสต์เริ่มชวนไปที่ร้านแรกหมดไป 13,000 บาทโดยมีโฮสต์ค้ำประกันให้ว่าจะนำเงินมาจ่ายในภายหลังต่อมาโฮสต์คนเดิมขับรถมารับที่หน้าบ้านไปร้านที่2ย่านพระราม3หมดเงินอีก 30,000 บาทถูกยึดโทรศัพท์พร้อมรหัสหน้าจอและรหัส iCloud รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์แม่และพ่อไว้เป็นประกันส่วนร้านที่3นั้นไปกับโฮสต์อีกคนที่มีสถานะเหมือนกำลังคบกันพอไปถึงร้านก็ดื่มไปเรื่อยๆโฮสต์จะเรียกให้เพื่อนมาดื่มบางครั้งก็ให้ซื้อเพิ่มทีละหลายดื่มสุดท้ายยอดออกมา 60,000 บาทตอนเห็นบิลตกใจมากจึงให้ร้านคุยกับแม่แทนนางสาวหมวยระบุว่ามีปากเสียงและถูกเจ้าของร้านดึงกระชากแขนพร้อมด่าด้วยคำหยาบโดยร้านให้เลือกระหว่างยอมให้ทำร้ายร่างกายกับโกนผมตนเลยเลือกโกนผมเพราะกลัวและอยากให้เรื่องจบแต่ไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการนำคลิปไปเผยแพร่หลังจากเจอเรื่องทั้งหมดยอมรับว่าเข็ดแล้วและยืนยันว่าจะไม่กลับไปเที่ยวบาร์โฮสอีกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากให้ดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้าม
3: าแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งสายสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องหมีคณะแจสุดหล่อ
3: ครับผมสวัสดีพี่หนึ่งคนโก้นะครับผม
4: ครับผม
3: อ้าวพี่หนึ่งครับค่ำคืนแบบนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่หนึ่ง
4: นี่ก็ฟังเพลงน้องหมีคณะแจอยู่นะครับ
3: ครับผมแต่เป็นช่วงที่เราพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับพี่
4: วันนี้ไปทำงานมาแล้วครับ
3: โอ้เรียบร้อยครับผมอากาศเย็นไหมครับแถวสุวรรณภูมิ
4: ก็นิดนึงครับเย็นฝนตกลินลินมาหน่อยคร
3: ับ โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี
4: ่บรรยากาศน่านอนมากเลย
3: มีลมพัดใบไม้พลิ้วๆไหมครับพี่แถวนั้น
4: นิดนึงครับ
3: โอ้โหชิลครับพี่หนึ่งครับผมเอาวันนี้ก็นอนฟังเพลงสบายๆนะพี่หนึ่งเนาะ
4: ครับผม
3: ครับผมวันนี้พี่หนึ่งอยากฟังเพลง
4: อยากฟังเพลงอยากมีก็ต้องสร้างของนิวพงศธรครับ
3: อ้าวได้เลยครับพี่หนึ่งครับงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ครับผม
3: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับพี
4: ่ครับ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้อายราอ่าฮะ
4: และไอ้อายราอ่าฮะ
3: รสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคออ
4: ันง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: อายราอ่าฮะ
4: อายราอ่าฮะ
3: เป๊ะมากเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่หนึ่งครับ
4: มอบให้เพื่อนๆที่กำลังฟังขึ้นก็หายทุกคนครับ
3: ครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยนะครับ
4: ครับผม
3: สวัสดีครับ

0: ศรีสะเกษอยู่แถวไหนคะเนี่ย
1: อ๋อก็อยู่ในเขตสุรินทร์เดี๋ยวกำลังเดินทางไปศรีเกษแต่บ้านอยู่ศรีเกษนั่นแหละ
0: อ๋อโอเคโอเคตอนนี้ขับรถอยู่หรือเปล่า
1: จอดแล้ว
0: จอดแล้วนะ
1: เสียงสะท้อนเลยเดินออกมา
0: โอเคค่ะโอเคค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะพี่เทนค่ะ
1: ยังครับ
0: ยังเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเลยเน
1: า
0: ะ
1: สั่งแม่เคยโทรติด2ครั้งแล้วแต่ไม่ได้คุย
0: อ๋อโอเควันนี้ถือว่าเวลาเราตรงกันเนาะวันนี้นะเลยได้คุยกันนะคะจ้ะค่ะพี่เทนค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับพูดได้เลยจ้ะ
1: ว่าจะถามว่าน้องลูกบาศก์นี่อยู่เชียงใหม่นี่อยู่อำเภออะไร
0: อยู่อำเภอเมืองเลยพี่เทน
1: อ๋อ
0: จ้ะอยู่ในเมืองเลยค่ะ
1: คร
0: ับ นะเคยไปไหมเคยไปเที่ยวเชียงใหม่ไหม
1: เคยครับแต่ก่อนเคยแล้วจากลำพูนไป
0: เชียงใหม
1: ่เชียงใหม่แล้วก็มันจะมีต้นยางใหญ่ๆแล้วก
0: ็
1: ก่อนถึงต้นตาลใหญ่ๆนี่มันเป็นต้นอะไร
0: เขาเรียกสารพีเส้นสารพีใช่ค่ะเส้นสารพีจริงๆสารพีก็เป็นเขตอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะแต่บางทีบางคนก็จะมันจะเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับลำพูนค่ะใช่เส้นที่เป็นต้นยางใหญ่ๆอ่ะนะ
1: ครับ
0: ใช่โอ้แสดงว่าเคยไปจริงนะ
1: ก็มันจะมีต้นอะไรที่แกงกินได้น้องลูกตาลเคยเห็นไหม
0: อะไรนะ
1: ต้นที่เขาเอามาแกงเป็นอันนี้ได้นะ
0: แกงเอามาแกงเหรอ
1: ครับ
0: มันคืออะไรคะเป็นต้นไม้เป็นผลเป็น
1: เป็นต้นขี้เหล็กไง
0: โถมันของอร่อยอยู่แล้วแกงขี้เหล็กเนี่ยพี่เทนนะเขาเป็นขี้เหล็กเนี่ยเป็นยาระบายด้วยนะใช่ไหมมีฤทธิ์ในการระบายด้วยโอ้โหพูดแล้วมันหิวนี่หนูแหมพี่เทนนะก็ชวนกินนะแบบเนี้ย
1: ตอนแรกเราจะแกงน้องลูกตาลสักหน่อยว่าโอนโอนตะนอดว่าพี่น้องตาลทางเหนือโทรมันจะอู้แต่ภาษาเหนือเนาะอีสานใต้โทรมาก็อู้ภาษาอีสานใต้เบิ้งแม่ใดบ
0: ่ได้ฟังได้อยู่แต่ห้ามพูดเร็วนะพูดช้า
1: ๆเยคแมร์ร่างเยคแมร
0: ์โอ้อันนี้ไม่ได้เลยเนอ
1: ไม่คุยกับนาเดชเนาะ
0: คุยแต่ว่าน้าเดชคุยภาษากลางไงพี่เทนนะโอเควันนี้พี่เทนอยากฟังเพลงของพี่ยิ่งยงนะคะ
1: ครับ
0: หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็น้าเดชไงน้าเดชกลับบ้านยังครับ
0: น้าเดชคิดถึงน้าเดชใช่ไหม
1: ครับคิดถึงน้าเดช
0: โอเคเนี่ยเดี๋ยวส่งเพลงน
1: ี้
0: ให
1: ้น้าเดชพี่น้องทุกคนครับ
0: ได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวขอให้พี่เทนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะเดี๋ยวครับต้องขับรถต่อด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดเพลงให้ค่ะ
1: ไปนู่นแหละไปที่ปั๊มนู่นกันทลักที่ไปครับพระวิหาร
0: อืมโอเคเดินทางปลอดภัย
1: ที่จรวดตกใส่น่ะ
0: โอ้
1: นะสุดท้ายเจอที่ลงสามปั๊ม
0: จ้าเดินทางปลอดภัยนะพี่นะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณนะคะวันนี้นะ
1: จ
0: ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจงานจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะกับหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่เทนจากศรีสะเกษนะคะแนะนำงานเพลงพร้อมมาให้เราได้ฟังแบบพร้อมๆกันในช่วงของสายชิวหิวใจเนาะนะคะต้นชั่วโมงแบบนี้นะสำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่เพิ่มเติมนะคะหรือว่าฝากเพลงนะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้นะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะที่022481366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะผ่านทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะมีใครมารายงานตัวแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่หนูสวยนะคะพี่สำรวยก้าวพิทักษ์ขอบคุณพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะส่งดาวเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เลิฟวัชรพรพี่บุญช่วยนะคะพี่ผู้บ่าวอะไรเนาะเนี่ยนะคะจากทางสปป.ลาวนะคะแล้วก็พี่คำสอนบอกหวัดดีครับสวยสวยสวยนะชุดนี้นะวันนี้วิทยุพังก็เลยต้องมาทางไลฟ์แทนโอ้เอ็นดูมากเอ็นดูจังอ่ะนะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็พี่ไตรรัตน์นะคะน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะพี่สุยตานะคะพี่เสือแล้วก็พี่สมชาวจากสู้รัตน์นะคะเสียเปี๊ยะคนเดิมไงจะใครล่ะนะแล้วก็น้องๆ นะคะเด็กๆจากแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะสวัสดีน้องหนูดีนะน้องแชมป์ด้วยนะคะพี่ประธานสวัสดีค่ะทักทายนะมีใครอีกเอ่ยพี่นิรันนะพี่นิรันพี่สอนจินดารัตน์นะคะพี่วีรศักดิ์นะพี่นิกรพี่บอลนะคะพี่เดียวจรันระโนดนะพี่สายชนคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สุนิสาพี่คนไม่สวยอันนี้ชื่อ Facebook เขานะแล้วก็พี่เดี๋ยวนะเอาข้อความหายไปละตื้อๆตื้อโอ้พี่คมด้วยนะสวัสดีพี่คมคมคายด้วยนะจ๊ะพี่นักรบด้วยขอบคุณมากแล้วก็พี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยทักทายกันเข้ามานะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามเพจของเรานะคุณผู้ฟังหนูฝากด้วยนะคะกดเอาไว้เลยนะรับรองว่าจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆแน่นอนนะนะคะโดยเฉพาะวันอาทิตย์นี้นะคะใครที่ว่างมาเจอกันนะคะไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะคุณผู้ฟังนะคะเรียนเชิญเลยนะคะนะศิลปินเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวอัปเดตให้นิดนึงเอ๊ะอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังดูจากภาพนะคะมีโอ้เนี่ยนะได้เจอพี่ทานะศิรินทรานิยากรนี่ได้เจอแน่นอนนะคะแล้วก็มีพี่องค์สลักจิตดวงจันทร์นะน้องการทัศนะนะคะน้องแป้งร่ำศิวนารีนะคะพี่หลิวอจริยานะน้องมิวเชคนี่นะคะน้องเฟิร์นกัญญารัตน์นะคะจากแกรมมี่โกมีน้องเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกด้วยนะแล้วนี่อยากให้เจอมากเลยนะคะพี่สามหนุ่มเน่พี่เกษมคมสันนะคะพี่เด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็พี่ดำรงวงทองแล้วก็มีศิลปินอีกหลายท่านเลยคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวมาเจอกันวันอาทิตย์นี้นะคะพร้อมด้วยเหล่าดีเจของเราป้าโทอันนี้ต้องเจอหลายคนบอกว่าได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเจอหน้าสักทีเลยนะคนนั้นคนนี้เนี่ยดีเจนะโดยเฉพาะดีเจลูกตาลสุนิชานะวันๆ นะคะหัวเราะนะคะเนี่ยเห็นไหมนะเลยอยากมาเจอหน้ากันหน่อยเอาเป็นว่าวันอาทิตย์นี้ใครมาทักดีเจลูกตาลสุนิชานะคะเดี๋ยวมีของฝากให้ด้วยเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะเพื่อเป็นของแทนใจขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ดีกว่านะคะที่ฝากเข้ามาทาง SMS นะน้องต้องจากระยองนะเขาฝากมางานจากพี่คู่แฝด OA นะคะ I see you

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวมาอุ่นเครื่องกับน้องเฟิร์นกัญญารัตน์ดีกว่านะคะก่อนที่เราจะเจอกันวันอาทิตย์นี้กับลำเฟิร์นเจริญใจ
2: ลำเฟิร์นเจริญใจค่ะแม่ๆเตรียมฟ้อนนะคะแม่ๆเตรียมฟ้อนนะคะขอเสียงด้านหลังหน่อยจ้าชื่นใจจังเลยด้านซ้ายบ้าง

0: Life สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: พอลซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
10: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
11: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
12: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: พอใช้ไม่พอโชว์นะคุณผู้ฟังเพลงนี้นะคะงานจากนิวพงศกรนะคะเป็นเพลงที่พี่บอนวีจากนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสักประมาณนี่แหละช่วงสัปดาห์นี้นะคะพี่บอนวีก็ส่ง SMS ไม่ใช่สิข้อความเป็นไงติดอ่างอะไรข้อความเข้ามาที่เพจของเราด้วยนะคะตอนยังไม่มีโอกาสได้เปิดให้เพราะว่ายังไม่เคยเปิดเลยเหมือนกันที่ FM 95นะเป็นเพลงที่เพิ่งจะปล่อยมาสักประมาณ2เดือนเนาะเพลงนี้นะคะก็อ่ะวันนี้จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยมีเพลงไหนที่แนะนำเข้ามาคุณผู้ฟังตาลไม่เคยมองข้ามหรือเมินเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางทีอาจจะด้วยเวลาหรืออาจจะเพิ่งเปิดเพลงของศิลปินท่านนั้นไปถ้าเกิดว่าเป็นศิลปินท่านเดียวกันแต่ว่าเพลงไม่ซ้ำกันอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ได้นำงานเพลงเพราะๆเข้ามานะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เรามีหนึ่งเพลงกับชั่วโมงแรกของเรานะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์ฝากเข้ามางานของคนด่านเกวียนกับเพลงให้เธอนะคะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะยังทางสะดวกอยู่นะจ๊ะที่02 248 1366ค่ะ

0: 23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยกันนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากกระบี่นะคะสวัสดีค่ะพี่น้ำ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะรอนานเลยเนาะ
4: ไม่เป็นไร
3: ไม่เป็นไรได้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่น้ำขาววันนี้กรุงเทพฝนตกทั่วเลยค่ะที่กระบี่เป็นยังไงบ้าง
4: ผมไม่ได้อยู่กระบี่มาอยู่อีสานอยู่อีสานที่เดิมอยู
3: ่อ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วพี่นามเป็นคนกระบี่
4: เป็นคนกระบี่
3: อ๋อแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะ
4: ผมมาอยู่เมืองเลย
3: อ๋ออยู่เมืองเลยแล้ววันนี้เมืองเลยเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะ
4: ฝนไม่ตกได้กรีดยางสบายเลย
3: โอ้โอเคเลยแล้วตอนนี้กรีดยางอยู่ไหมหรือว่าพักผ่อนแล้ว
4: กรีดยางอยู่ก็ฟังเพลงไปด้วยอย่างนั้นแหละ
3: โอเคได้เลยนะคะวันนี้บอกว่าอยากฟังรักเก่าที่บ้านเกิดเหรอคะ
4: ครับ
3: ได้เดี๋ยวหนูจัดให้แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
4: มอบไม้หน้าไม้ดังไม้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังขึ้น95อยู่
3: ที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะ
4: ครับ
3: โอเคได้เลยพี่นามทานข้าวเรียบร้อยนะ
4: ทานข้าวเรียบร้อยแล้วว
3: ันนี้กินกับอะไรเอ่ย
4: ก็มีแกงปลานุ่นปลากดซื้อมาจากกระบี่เมื่อวันซืน
3: โอ้โหอิมพอร์ตมาจากกระบี่เลย
4: คร
3: ับ โอเคค่ะมาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่นามพูดตามหนูเลยนะ
4: ครับ
3: จ้าขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยออก
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอยราอาห่าน
3: ี่สุดยอดน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นาเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามานะจ๊ะ
4: ครับขอบคุณคร
3: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจัดให้กับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะๆเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมาดูกันหน่อยนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างที่จบไปนะคะรอรักใต้ต้นกระโดนในเวอร์ชั่นของพี่ใหม่พี่รมพรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเข็ดรักจากเจ้าพยาหนูมิเตอร์ค่ะให้ฉันตายก่อนที่รักสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรากับรักเก่าที่บ้านเกิดเอกชัยศรีวิชัยนะคะจากสายหน้าใหม่นะพี่นามจากกระบี่ที่ฝากเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็น4งานเพลงเพราะเลยนะคะฟังเพลินๆเนาะคุณผู้ฟังนะคะเห็นบอกว่ามีหลายๆที่นะคะฝนตกแล้วก็เพิ่งหยุดไปด้วยนะคะคืนนี้ก็คงจะนะคะเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำนอนสบายนะคะคุณผู้ฟังนะคะเสาร์อาทิตย์ใครไม่ต้องทำงานก็พักผ่อนเยอะๆนะคุณผู้ฟังนะคะพักกายพักใจนะคะส่วนใครที่อาจจะต้องทำงานนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะทานของอร่อยๆนะคะทำ อะไรที่สบายใจนะก็ทำให้แบบว่าร่างกายแล้วก็จิตใจของเราได้พักผ่อนด้วยแล้วก็จะได้มีแรงสู้กับงานต่อไปนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจนะจ๊ะเสียเปียกนะคะพี่นางหนูวันนะคะมีใครเข้ามาเพิ่มอีกเดี๋ยวนะน้องอภิสิทธิ์นะบอกสวัสดีครับพี่ลูกตานะวันนี้ฝนตกทั่วฟ้าเลยครับใช่เลยนะคะสวัสดีพี่ฟ้านัทพงศ์ด้วยนะคะพี่จรัสพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่ชัยนัทนะคะคุณแม่น้องนะคะแล้วก็น้องณัฐพงศ์บอกว่าเดี๋ยววันที่30นะจะไปทักทายพี่ลูกตาลนะคะนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะพี่กฤษชมนด้วยนะคะขอบคุณของขวัญจากพี่เลิฟตัวเนอร์นะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะเนี่ยมีเพลงฝากเข้ามาทางหลังใหม่เยอะเลยทีเดียวนะเปลี่ยนบรรยากาศขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงนะนะคะมีเพลงฝากเข้ามาบอกว่าอยากฟังแบบต้นฉบับเลยนะคะสำหรับสาวอีสานรอรักนะคะจัดให้เลยสำหรับเวอร์ชั่นต้นฉบับนะคะก็คือออนอุมาสิงห์สิริไปฟังเลยค่ะ

0: QHIT
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะแนะนำงานเพลงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่จินนะคุณผู้ฟังจินตราพุนลาบนี่แหละนะคะกับเพลงหมอลำบาบูบาบูนะผู้ฟังนะสังกัด Cat Nine Studio นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สุดโก้เจียรนัยและเรียบเรียงโดยข้าวปั้นทวีชัย

กับสองงานเพลงน่ารักน่ารักแล้วก็มีจังหวะนะคุณผู้ฟังนะนะคะจากมหานครชาร์ตของเราเนาะนะคะเป็นเพลงที่หลายๆคนถามถึงด้วยนะคะงานวัดบ้านเรางานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะ X กับ Not Toy นะฟีเจอริ่งกันนะคุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยเข้ามาใหม่เลยนะคะแล้วก็อยู่ในฮิตที่15แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยหม้อหุงข้าวนะคะเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะอยู่ในฮิตที่3นะคะงานจากโจอี้พัวสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับพันวรการจากจีนีเรคคอร์ด

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: จากหมอลำบาบูนะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่จินตลานะคะมาถึงในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะจัดให้เลย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้

0: ฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: 2งานเพลงสนุกๆ นะคะกับศิลปินที่นะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ได้เจอกันแน่นอนนะคะที่จบไปกับคาถาธาตุแมวนะคุณผู้ฟังนะคะน้องแป้งร่ำสิวนารีแล้วก็ก่อนหน้านั้นสัญญาคาเฟ่นะคะจากวง My Eyes นะคะน้องๆ4สาวหน้าตาน่ารักนะคะแล้วก็เสียงดีด้วยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลของเรานะคะรวมฝันปันน้ำใจนะคะอ่ะละนะคะตอนนี้ 23:54 นาทีนะคะส่งค่ะท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายนะคะเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยกับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะงานจากพี่ปานธนพรนะคะคำร้องทำนองโดยพี่บังสุทธิพงษ์สมบัติจินดาค่ะเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าคิดถึงเยอะๆวันอาทิตย์นี้มาเจอกันนะคะแล้วก็5โมงเย็นกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

สามความฝันที่อยากจะให้ฝันในฝันนะคะฝันว่ามีคู่เนาะผู้ชายในฝันค่ะจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะตามมาด้วยรองูเข้าฝันบางทีก็อยากจะให้งูมาลัดบ้างเพื่อจะเจอเนื้อคู่กับเขานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสะใภ้นายกนะคะก็ฝันว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นแฟนเป็นภรรยาของคนใหญ่คนโตอย่างนี้นะนะคะจากพี่หลิวจริยาด้วยสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะสามผลงานเพลงจัดเสิร์ฟให้แล้วในช่วงนี้นะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์แห่งชาตินี่นะก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นวันแห่งความหวังของทุกๆคนนะคะก็ขอให้รวยขอให้รวยให้เฮงๆกันทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีพี่วิจัยด้วยนะคะบอกว่าสวยจังเลยพิธีกรสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางเลยนะคะตอนนี้อยู่กับเมธิชาค่ะรับช่องต่อจากพี่ลูกตาลเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างเตรียมแผนการไหมว่าเดือนหน้าจะทำอย่างไรจะไปไหนบ้างจะมีแผนอะไรบ้างยังไงบ้างหรือมีเป้าหมายอะไรบ้างนะคะเราชีวิตเราเริ่มใหม่ได้ทุกๆวันใช่ไหมพระอาทิตย์ลงก็ยังมีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะมาดูสิว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยมีเป้าหมายเดือนหน้าว่าจะทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอตั้งคำถามว่าเดือนหน้ามีเป้าหมายอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเนาะถือว่าเป็นคำมั่นสัญญากับตัวเองอย่างเช่นหลังจากนี้เราจะกินน้ำหนึ่งแก้วในทุกๆเช้าเนี่ยน้องเมย์เนี่ยข้อเสียเลยน้องเมย์เป็นคนกินน้ำน้อยมากเนี่ยเราก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองขึ้นอย่างละเล็กละน้อยในทุกๆวันนะคะลองมาดูเป้าหมายของตัวเองสิเดือนหน้านะเอาเดือนหน้านะเอาแค่แบบสั้นๆก่อนระยะสั้นที่ทำได้ง่ายนะคะเพื่อให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเดือนหน้า จะเรียนภาษาอังกฤษเดือนหน้าจะเรียนภาษาจีนเดือนหน้าเราจะออกกำลังกายเยอะขึ้นหรือเดือนหน้าเราจะไปหัดเรียนทำโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งลองมาดูกันแล้วกันเนาะว่าคุณผู้ฟังของ

เมย์เนี่ยเดือนหน้าคิดว่าจะตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์โทรกันเข้ามาได้เลยมีพี่แป้งนะคะพี่แป้งรอรับสายอยู่ในช่วงนี้022481366ค่ะ022481366นะคะมาแบบว่าอวยพรกันก่อนแล้วกันเนาะเงินนะมีไหมถือว่าอวยพรปะเออก็อยากให้มีเงินไงเนี่ยน้องเมย์ก็ถามก่อนว่าเงินอ่ะมีไหมนะคะมีคนบอกว่าเป้าหมายเดือนหน้านะคะคือเรียน AI สร้างระบบงานให้ได้นี่เป้าหมายมีเงินเก็บเหมือนเก็บเท่าไหร่ระบุด้วยเออเท่าไหร่ดีจะเก็บเงินให้ได้สัปดาห์ละกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะคะอ่ะเงินน่ะมีไหมจากพี่แมงปอชนทิชากันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายกันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่องสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยเร็ว
2: เอกพลครับผม
1: เด็กชายอะไรนะคะ
2: เด็กชายเอกพลทางศรีสะเกษครับ
1: ครับผมอยู่ที่ไหนนะ
2: อำเภอหูขันครับ
1: หรอแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพอากาศ
2: ฝนตกครับผม
1: ฝนตกด้วยหรอแล้วเราทำอาชีพอะไรล่ะ
2: บวชครับผม
1: ฮะ
2: บวชครับผม
1: ตอนนี
2: ้ครับ
1: อ่ะถ้างั้นขอเพลงเลยคะ
2: ปลายฟ้าครับ
1: ปลายฟ้านะคะได้เลย

0: เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ
1: ครับสาธุ
0: สาธุค่ะผลงานเพลงนะคะปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะกับผลงานเพลงนี้ในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ

0: ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีค่ะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะใครที่สนใจซื้อนะคะก็สามารถโทรได้เลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ line @shopmania นั่นเองค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะก็ต้องขออภัยในพวกมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้นะคะขอแบบแดนซ์ขึ้นมาสักนิดนึงให้มันแบบกระชุ่มกระชวยนะกับพี่จิ้งหรีดขาววงทีวันสาวบางโพนั้นก็จริงๆสวัสดีค่ะ
3: แม่อยู่มาทั่วประเทศแล้วยังไม่มีที่ไหนมีความ

0: on life สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

0: iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: กอดกันในสิ้นเดือนนี้นะคะอ่ะมากางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองเบาๆนะคะให้รับรู้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องเริ่มต้นรักตัวเองน้องเมย์จะบอกว่ามันไม่ง่ายค่ะมันไม่ง่ายนะการรักตัวเองเนี่ยใครบอกว่าง่ายนี่บอกเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยสอนมาเสมอว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา

อื่นทำร้ายความรู้สึกของเราโดยที่เราก็รู้สึกว่าเอออะไรยอมได้ก็ยอมไม่เป็นไรไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีปัญหาเพราะอะไรเพียงเพราะว่าอยากให้เขารักจึงพยายามทำทุกอย่างให้เขารักนะคะโดยลืมคุณค่าของตัวเองไปความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะนะคะคือความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษคือความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทุกข์ใจเหนื่อยล้าแล้วก็เสียสุขภาพจิตมากกว่าความสุขเช่นอะไรสัญญาณเตือนความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะก็คือถูกลดคุณค่าอีกฝ่ายชอบวิพากษ์วิจารณ์ดูถูกนะคะหรือว่าทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีค่าเลยนะถูกควบคุมถูกจำกัดอิสระเช่นห้ามไปนู่นห้ามไปนี่ห้ามแต่งตัวโป้ห้ามออกห้ามใส่กางเกงขาสั้นห้ามไปทำในสิ่งที่ชอบอันนี้ถูกจำกัดพื้นที่ส่วนตัวโอเคแต่ถ้าสมมติหอบเขาเรียกว่าอะไรห้ามในกรณีที่เขาเป็นห่วงเราจริงๆเช่นห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มสุราห้ามขับรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเข้าใจได้นะคะก็เราก็ต้องแยกแยะนะโยนความผิดการโยนความผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะคือให้อีกฝ่ายอ่ะยอมรับผิดอยู่ฝ่ายเดียวเลยอันเนี้ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะแล้วก็เหนื่อยล้าทางอารมณ์คือรู้สึกกังวลเครียดทุกครั้งที่จะต้องเจอหรือว่าจะต้องคุยกันแบบพอเจอแฟนปั๊บรู้สึกเครียดพอเจอแล้วไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายครั้งที่เราเผลอนะคะที่แบบอดทนที่จะอยู่กับมันถามว่าเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังจำช่วงเวลาดีๆอยู่คนส่วนใหญ่จะจำในช่วงเวลาแรกรักคือช่วงจีบกันนั่นแหละเราจะจำว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเคยดียังไงเขาอะไรเงี้ยมันจึงเกิดการคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอยู่ร่ำไปพอวันนึงเขาไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เชื่อไปแล้วอย่างบริสุทธิ์ใจว่าคนที่เราเลือกนั้นน่ะคือเขามีนิสัยแบบครั้งแรกที่เราเห็นซึ่งมันอาจจะเขาถึงใช้คำว่าช่วงโปรโมชั่นที่บอกว่าต้องดูกันนานๆดูกันยาวๆดูกันให้รู้ว่ารู้เช่นเห็นชาติรู้ไส้รู้พุงกันอะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่อยู่คู่กับเราได้โดยที่เราสามารถหน้าสดไปให้เขาเจอได้เราสามารถทำตัวแบบเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่เขาไม่รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็น้องเมย์ไม่เชื่อเรื่องนึงไม่เชื่อเรื่องที่บอกว่าถ้าความรักที่ดีคือการที่ไม่ต้องปรับตัวเองอันนี้ไม่ค่อยเชื่อรู้สึกว่ายิ่งรักกันยิ่งต้องปรับยิ่งต้องปรับให้ตัวเองเป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันเนาะนะคะถ้าใครที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าช่างมันเถอะไม่ต้องดีขึ้นหรอกอยู่กับที่ไปนั่นแหละอันนั้นก็ถือว่าเป็นความรักที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าคุณก็อาจจะเป็นคนท็อกซิกใส่อีกคนหนึ่งก็ได้นะคะช่วงนี้เป็นเรื่องสาระดีๆที่อยากจะทิ้งท้ายในเดือนนี้อาจจะเพราะว่าเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆกับเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามันเกินไปรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเจออยู่ในชีวิตอันนี้น้องเมย์ไม่ได้โดนเองแต่ว่าเกิดจากคนใกล้ตัวเกี่ยวกับความที่การทำลายร่างกายกันบางคนสร้างความชอบธรรมจากการทำลายร่างกายนิดเดียวก็ไม่ได้เอาจริงๆแค่ง้างก็ไม่ได้แล้วสำหรับน้องเมย์นะทั้งง้างมาเนี่ยไม่รู้แล้วว่าแล้วถ้าเราไม่เบรกไม่ห้ามไม่จ้องหรือว่าไม่หนีไม่หลบอะไรเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นแค่คิดจะทำก็ผิดแล้วไม่มีความชอบธรรมใดที่คุณสามารถไปทำร้ายคนอื่นได้ไม่มีความชอบธรรมใดเลยนะคะไม่ว่าจะเขาจะเป็นคนรักของคุณไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าจะโกรธกันแค่ไหนไม่ว่าจะเผอิญเจอกันแล้วก็มีปากเสียงกันบนท้องถนนหรืออะไรก็ตามไม่มีสิทธิ์ทำร้ายกันเลยทุกคนมีพ่อมีแม่ทุกคนมีครอบครัวแล้วหลังๆมาเนี่ยมันจะมีคำที่บอกว่าถ้าพ่อแม่มันไม่สอนเดี๋ยวให้สังคมสอนเองใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสังคมเขาสอนได้นะคะถ้าคุณอัดคลิปมาแล้วก็มาโพสใช่ไหมแต่อย่าลืมเบอร์หน้าด้วย คือมันต้องเห็นพฤติกรรมใช่แต่ว่ามันก็ต้องมี PDPA แต่ถามว่าถูกต้องไหมจริงๆมันก็ผิดถ้าเกิดว่ามันมีปัญหากันจริงๆบนท้องถนนสิ่งที่คุณควรทำที่ถูกต้องเลยนะเอาจริงๆถูกต้องเลยดำเนินการตามกฎหมายไม่เป็นไรช้าหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดเขาไปทำแบบนี้กับใครอีกเนี่ยมันสามารถสืบได้ว่าอ๋อเขาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนก็ลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะเมื่อเช้านี้น้องเมย์ก็มีการโพสต์แบบเดือดเลยเนาะเพราะว่ารู้สึกถึงความไม่ชอบธรรมที่มีคนใกล้ตัวโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็เจ็บประมาณนึงก็คือไม่ถึงขั้นแบบว่าเดี้ยงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็หนักอยู่ในมุมของเราก็คือไม่ควร
อย่างมากก็เลยโกรธเหมือนกันและต่อให้เราโกรธยังไงเราก็ไม่เคยคิดที่จะบุกไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ไปทำลายร่างกายคนที่พาเขาไปโรงพยาบาล

เออเราแค่รู้สึกว่ามันมีสองอย่างนะมันมีฝ่ายกระทำกับฝ่ายถูกกระทำฝ่ายที่กระทำมักรู้สึกว่าเป็นความชอบธรรมเพราะเขาทำเราจึงทำคืนหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละแต่จริงๆมันไม่มีใครควรทำอะไรทั้งนั้นแหละนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขากระทำเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกเขารักเราขอโทษเดี๋ยวก็หายจริงๆเขารักเราจะตบแรงแค่ไหนจะทำร้ายร่างกายแรงแค่ไหนโอ้ยรับได้อย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าสต็อกโฮล์มซินโดรมด้วยมันคือภาษาไทยก็คือภาวะจำเลยรักเจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่จำเลยรักคืออะไรอาจจะเพราะว่าเราโตมากับหนังไทยละครไทยที่พิสารอะทารุณอะตบจูบอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยมันก็ไม่ควรนะเพราะว่าอันนั้นก็จะมองว่าอะไรอะสมัยก่อนมันจะมีที่พระเอกทำกระทำชำเราคนนางเอกแล้วสุดท้ายได้พบรักกันใช่ไหมอันเนี้ยเป็นสื่อที่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยแล้วเพราะว่าเรามีการรับรู้มากขึ้นเราฉลาดขึ้นเรามีการศึกษามากขึ้นดังนั้นเราจงรู้ไว้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ควรกระทำอย่าคิดว่าการที่จะไปฉุดกระชากลากถูใครเขามาได้แล้วมันคือความรักเออแล้วแบบว่าทำตัวเป็นพระเอกอะไรเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแบบนั้นแล้วคุณมีการศึกษาแล้วคุณก็ควรจะรู้ว่ามันพัฒนาแล้วเนาะส่วนฝั่งคนที่เป็นสต็อกโฮล์มซินโดรมเนี่ยหมายถึงคนที่เป็นภาวะจำเลยรักก็คือมีอาการทางจิตรู้สึกชอบในการเป็นเหยื่อในการเป็นผู้ถูกกระทำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนเห็นอกเห็นใจรู้สึกว่าเอ้ยพอมีคนเห็นอกเห็นใจรู้สึกดีจังเลยอะเขาเสพติดความรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เคยได้รับความเห็นอกเห็นใจแต่พอวันนึงเขามีแฟนที่ฟิลโจนอะฟิลทำร้ายร่างกายเขารู้สึกเติมเต็มเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเพื่อนทักมาเป็นห่วงเป็นใยแต่สุดท้ายเขาก็จะยังอยู่ตรงนั้นอยู่ดีดังนั้นใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้แนะนำหาจิตแพทย์นะคะมันคืออาการป่วยชนิดหนึ่งแทนที่จะรู้สึกโกรธแค้นรู้สึกหวาดกลัวตามสัญชาตญาณปกติของมนุษย์กลับรู้สึกชอบพอรู้สึกเข้าใจเอ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่พลั้งมือเองอะเลือดกบปากแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรเด้อนะคะอ่ะก็ระมัดระวังกันละกันนะรักตัวเองให้มากๆแล้วก็อย่าไปเที่ยวทำร้ายใครด้วยละกันเนาะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้อบอวลอีกสักรอบหนูชอบเพลงนี้อยากเปิดให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ตอนนี้สายยังว่างนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาในชั่วโมงที่2รีบโทรเลยจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมทิชาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะ
3: น้องไว้นะคะ
0: ทำเสียงดีๆเดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่อง เราน่ะอย่างนี้ตลอด
3: น้องไว้ดีค่ะ
0: ถามจริงอยากรู้อยากรู้ว่าที่สาเหตุที่แบบชอบดัดเสียงอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะ
3: ไม่ระดับเสียงแล้วกลัวแบบเฮ้ยจำเสียงได้ไหมนะจำเสียงเผื่อบางคนไม่รู้อะไรพี่ถูกแกล้งจำแบบ
0: เอาจริงป่ะแวน
4: ทำไมฮะ
0: ต่อให้แวนนะดัดเสียงหรือไม่ดัดเสียงมันก็เสียงนี้แหละแต่แค่ว่ามันฟังยาก มันมีฟังยากกับฟังง่าย ถ้าแวนจะคุยระดับเสียงแวนต้องอาจจะต้องแบบหาเลนส์เสียงใหม
3: ่ครับผม
0: หนูดีถามแวนพูดอะไรอ่ะเป็นยังไงสบายดีไหมจ๊ะแล้ววันที่30สิงหาจะมาหรือเปล่าม
3: าฮะเลยอาจจะได้เจอแต่ว่าไม่รู้ว่าในใจคือ
4: เราจะแต่งชุ

0: อะไรดีเนี่ย
1: ทำไมอ่ะมันมีธีมด้วยเหรอไม่มีนี
0: ่ไม่มีไม่มีแต่ขอบไม่มีไม่มีธีมแต่ของเราฉีกนิดนึง
1: ฉีกนิดนึงใส่คอสเพลย์มาเหร
0: อจะ
1: ไม่นะงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากเองจะใส่ครบมาเลยเหรอใจเย็นนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามาใช่ไหมมาเชียร์ใครอะคะ
0: มาเชียร์ทีมดีเจกับทุกคนนะฮะ
1: มีใครบ้างจำได้ไหม
0: เออพอจำได้อยู่ฮะ
1: ไม่ให้ไล่ดีกว่าเดี๋ยวมีคนตกหล่นแล้วเดี๋ยวน้อยใจ
0: ไม่ผมจำได้แค่มีกี่คนเอง
1: แล้วใครไม่มาดีเจคนไหนไม่มา
0: ใครวะดีเจที่จัดอยู่ช่วงนี้จัดช่วงนี้ช่วงน
1: ี้เดี๋ยวตามไปแต่ว่ารอนานหน่อยเดี๋ยวเลิกสักแบบสักบ่าย4 โมงเดี๋ยวจะรีบตามมาถึง5 โมงแต่งานเขาเลิกกี่โมงนะ5 โมง
0: 5 โมงครับประมาณ5 โมง 6 โมงครับหรือถ้าบางทียังไม่แน่นอนแหละ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่ฟังมาเหมือนว่าอาจจะเลทสักนิดสักหน่อยอะเนาะก็น่าจะได้เจอกันแวบๆหรือเปล่าเดี๋ยวขอพี่เช็คคิวอีกแป๊บนึงมีแฟนรายการบอกว่าไม่เป็นไรน้องเมย์มาเหอะรอได้
0: โอเคไม่เป็นไรบอกว่าจริงๆพี่ไปบอกว่าจริงๆถ้าพี่ไม่มาไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสคือพี่ไปว่าไม่ได้ซีเรียสผมก็ยังไม่ได้ซีเรียสก็ไม่เป็นไรฮะ
1: ผู้ช้าช้าเอาใหม
0: ่ไม่ถ้าพี่เมย์มาหรือไม่มาถ้าพี่เมย์มาเพื่อนมาก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสฮะ
1: เอาโทนเสียงนี้ขอช้ากว่านี้อีกนิดนึง
0: ถ้าพี่เมย์ไม่มาก็ไม่เป็นไรฮะไม่ได้ซีเรียส
1: เอาโทนนี้นะเอาโทนนี้นะอยากฟังเพลงอะไรเจ้าวันนี้
0: รักน้อยน้อยฮะ
1: รักน้อยน้อยผลงานจาก
0: ผู้ชายคนนึงครับ
1: จากผู้ชาย
0: ช่วง4 โมงฮะ
1: นะก็พี่โอ๊ตคณิตอ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: ครับผมได้เลยฮะจริงๆนี่พี่โอ๊ตคณิตนี่แฟนตัวยงคือใครนะน้องทิพย์สุดาปะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมเป็นแอดมินปะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดแบบพี่โอ๊ตคเนตให้นะคะค่ะอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้พี่เมย์หน่อย
0: พี่พูดหน่อยได้ไหมผม
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยยาราอาห่า
0: และไอ้อัยยาราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: นานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยยาราอาห่า
0: อัยยารา
1: เวลาคุยอะคุยแค่ช้าๆแบบนี้ชัดๆแบบนี้อุ้ยศิลปินเข้ามากดไลค์ด้วยท็อปพัสุพัสสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: สวัสดีศิลปินทุกๆท่านที่เข้ามาด้วยนะคะฝากผลงานเพลงกับแฟนรายการได้เลยนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังด้วยนะคะพิมพ์ไว้แล้วกันเนาะอ่ะได้เลยน้องแวนเดี๋ยวพี่เมย์จัดให้นะรักน้อยๆนะคะ
0: ได้ฮะแต่ผมบอกว่า30นี้ไม่รู้เหมือนอาจจะเจอใคร
1: ไหมไม่รู้เหมือนกันก็ต้องมารอลุ้นดูนะโอเคหมดเวลาแล้วไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นกลุ่มเด็กๆกลุ่มหนึ่งที่มีใจรักนะคะในการฟังเพลงลูกทุ่งแล้วเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อกลุ่มกันว่าแก๊งเฝ้าดีเจก็จะมีน้องไบรท์นะคะแล้วก็จะมีน้องหนูดีน้องทิพย์สุดาน้องฟ้าใสน้องแวนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามีใครอีกหรือเปล่านะแต่ว่าก็ประมาณนึงอ่ะงิ้งแต่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้มีพิษมีภัยส่วนใหญ่น้องไบรท์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมแล้วจริงๆก็จะมีน้องแชมป์เป็นรองหัวหน้าห้องก็สนุกนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยฮาฮาเฮเฮฮากันไปมีแบมแบมด้วยอ๋อเหรอแบมเมนใครอ่ะแบมเมนใครอ่ะมีใครแบบเมนพี่เพชรหรอหรือใครปกติเขามีการแบ่งไงเมนนี่หมายถึงแบบว่าไม่ใช่เมนรู้นะหมายถึงเมนหมายความว่าเป้าหมายคนที่แบบว่ารักนะจุ๊บฟิลนั้นเวลาแบบว่าคลั่งใครคนนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องทิพย์สุดาเนี่ยเขาก็จะพี่โอ๊ตคณิตเป็นพิเศษงี้เขาก็จะเรียกว่าน้องทิพย์เป็นเมนพี่โอ๊ตงี้พี่โอ๊ตเป็นเมนของน้องทิพย์ต้องบอกว่าพี่โอ๊ตเป็นเมนของน้องทิพย์ แล้วก็พี่เพชรเป็นเมนของแบมแบมน้องโอ้ยไม่รู้อ่ะใครเป็นเมนใครบ้างอ่ะพี่ลูกตาลเป็นเมนของน้องหนูดีใช่ไหมน้องไบท์นี่เขาหลายใจนิดนึงเขามีเมนสองคนไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไปดีกว่านะคะวันที่30นะคะยังไงก็อย่าลืมนะจ๊ะมาเจอกันได้ที่คอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนะคะมีศิลปินเยอะแยะมากมายที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะก็อยากจะให้มาเจอกันให้ได้เลยนะนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะพาเลตเพลงฮิตเป็นรวมเพลงศิลปินที่จะบอกว่าเป็นศิลปินด้วยไหมเป็นนักจัดรายการแล้วกันอะรวมนักจัดรายการของเรานะคะใครมีเพลงไหนอะไรยังไงอะเดี๋ยวลองเปิดไล่ให้ฟังนะคะเริ่มจากรักน้อยๆจากพี่โอ๊ตคณิตก่อนเลยค่ะ

คิดสิมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

0: ษาเรียบเรียงถึงโอ้โห3ท่านด้วยกันนะคะอาจารย์กจรเดชพรหมรักษาค่ะอาจารย์พัชรรัตนอรุณและอาจารย์อนุชาฤหะภักดีนะคะเพลงนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในจ่อคิวฮิตนะคะต้องบอกว่าศิลปินท่านนี้เนี่ยเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ออกเพลงแบบถี่มากออกมาทีไรติดชาร์ตตลอดเลยด้วยเหมือนกันนะคะก็ใครที่เป็นแฟนเพลงนะคะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามากันได้เรื่อยๆเลยนะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: มาสักครู่นี้เนาะน้องเมย์จัดให้เนี่ยเป็น 4-5 นักจัดรายการไปแล้วนะคะมีโอ๊ตคณิตมีหมีคณชัยมีบอสธีรพงศ์นะคะมีอุ้มกัสยาไม่รู้ใครจำเสียงใครได้บ้างหรือเปล่าเนาะรักน้อยๆโอ๊ตคณิตนะคะจับปลา2มือผลงานจากหมีคณชัยตี3จากบอสธีรพงศ์และอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนอุ้มกัสยาค่ะและโอ๊ตดวงใจจากเมธิชานะคะมาถึงช่วงนี้ก็มี2นักจัดรายการของเราที่ยังอยู่ในชาร์ตด้วยเหมือนกันกับพี่ลูกตาลแล้วก็พี่พิมดาเนาะพื้นที่ปลอดภัยจากพี่พิมดานะคะแนะนำมาโดยพี่อัมพันธ์จากบางปูนะคะแล้วก็ดอกชบาสีแดงนะคะแนะนำมาบอกเลยว่าทุกวันเลยพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะจัดเสิร์ฟให้เลย

กับผลงานเพลงนี้นะคะกลางมหาสมุทรจากเล็กลัชเมศนั่นเองค่ะคำน้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศ์

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: จัดไปนะคะผลงานเพลงที่แถมๆให้นะก็เป็นนักจัดรายการของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพี่ศิรินทร์ธานิยากรพี่อ้อยกระท้อนนะคะพี่พิมดาพี่ลูกตาลวันนี้จัดไปเลย9คนรัวๆอย่ามาหาว่าไม่ยอมเปิดเพลงดีเจนะเปิดซะขนาดนี้แล้วนะคะอ่ะช่วงนี้อัปเดตราคายางกันนะคะแบบแลบๆค่ะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่นะคะอยู่ที่81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท30สตางค์เคียงก้อนทั่ว69บาทน้ำยาง77บาทนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลงานเพลงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทสบิยอนด์เฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะพบกันใหม่ในวันจันทร์นี่วันจันทร์ก็ยังเป็นวันที่3 11เข้าวันที่1อยู่ใช่มั้ยอ่ะก็ถือว่าน้องเมย์เข้ามาอีกทีก็วันที่1แล้วอ่ะเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมีเป้าหมายในชีวิตเดือนหน้าขอให้เป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่ใจดีกับคุณผู้ฟังของน้องเมย์มากๆด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสพความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กลับมานะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนครับจบไป3เพลงแนะนำเพลงกันหน่อยนะครับนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับหนาวแสงนีออนพี่ตั๊กกตัญชลดานะครับทั้ง3เพลงจบไปก็ต้องขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปทาง SMS ด้วยนะฮะ4689400ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาตอนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็กราบสวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook Live LTM FM 95ครับพี่อมราทักทายครับพี่บางปลาแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับพี่สมโชคมาและพี่สมโชคมากับอีกมุกหนึ่งบอกว่าวันนี้มีเทคนิคดีๆในการทอดปลาไม่อมน้ำมันนะครับก่อนทอดตัดหัวปลาออกพอปลาไม่มีปากมันก็จะอมน้ำมันไม่ได้สุดยอดอีกแล้วนะพี่สมโชคนี่มีมุกทุกวันจริงๆนะฮะสวัสดีพี่อาทิตย์นะครับพี่รัชนีพี่ไตรรัตน์พี่คำเตยสวัสดีครับหน้าจอรอสายของพี่ไตรอรทัยใช่ไหมครับแล้วก็พี่รัมมิดานะครับพี่สำรวยแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่หนุ่ยหรือเปล่าพี่หนุ่ยวิชิตใช่ไหมครับทักทายนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กัน02-248-1366นะครับวันนี้เป็นน้องแป้งนะฮะน้องแป้งอินฟลูเอนเซอร์น้องแป้งอินฟลูตอนนี้นะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: Life. สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับยายแลมจากคุณน้าแล้วกันคุณน้ามายุราฟ้าสีทองนะครับอันนี้ต้นฉบับยายแลมเลยนะอ่ะจัดไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมมานอนน้องแป้งพร้อมนะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่อาพร
3: จ้า
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี้
3: มาจากหาดใหญ่จ้า
2: จากหาดใหญ่ทำอะไรอยู่ครับ

0: ครับ
1: อาทิตย์สุดฤทธิ์ค่ะ
0: ผมได้ยินเสียงอยู่กำลังกรีดยางอยู่นะครับไม่วันนี้ไม่มีฝนเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
0: วันนี้สบายสบายนะ
1: จ้า
0: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
1: กำเดือนของแม่ของแมงบอชนิชาค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ทุกเสียงทุกสายค่ะแล้วก็น้องเพชรแล้วก็น้องอะไรเลยนะ
0: น้องแป้งไหมน้องแป้ง
1: น้องแป้งจ
0: ้
1: า
0: ได้เลยครับ
1: ทุกๆคนที่ฟังอยู่รายการนี้ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆครับพี่ขอให้ทำงานแล้วก็ฟังเพลงไปแบบสบายๆนะ
1: จ้า
0: ครับพี่สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับไปฟังเพลงกันเลยฮะคำเตือนของแม่นะครับพี่แมงปอชนทิชาครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจบไป5เพลงนะครับเมื่อกี้นี้ขวานบินจากพี่สิงโตนำโชคแล้วก็พี่โจ๊กโซคูนะครับแล้วก็เพราะพี่รักจริงจาก1 BK Band นะฮะชอบมากช่วงนี้เพลงนี้กำลังดังนะครับพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆแต่น้องมารักพี่เองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีหน้าจอรอสายจากพี่ต่ายอรทัยแล้วก็เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับอาจารย์เสถียรทำมือแล้วก็คิดถึงนะครับพี่พีเสด็จนั่นเองครับทักทายครับไปถึงพี่วันวิสาพี่อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะสวัสดีครับผมจากถุงส้มครับนี่มาแล้วสวัสดีไปถึงพี่มุกนีน่าใช่ไหมครับพี่ CEO สวนยางพี่ชริศราพี่ขนองพี่นงนุชนนครครับพี่ปริวัตรนะครับผมสวัสดีครับไอ้กว้างไอ้มิชัยบอกว่าเพลงคำเตือนของแม่ขอมอบให้กับคุณครูนัทของผมนะครับผมว่าน่าจะเป็นคุณครูของใครอีกหลายๆคน จริงๆนะฮะvery good แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ธนวัฒน์นะฮะจากชลบุรีพี่วนิดาสวัสดีครับไปถึงกำนันแดงมาแล้วพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่สมชัยแล้วก็สวัสดีพี่อาทิตย์ครับพี่บุญญากรครับพี่สุริวงศ์พี่รัตนาทักทายนะครับนี่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่รมิดาครับพี่วิชัยครับพี่หนุ่ยพี่สำรวยทักทายครับช่างแจ็คเทวาเช่นเดียวกันนะครับพี่ธีรพงศ์นะฮะพี่สุนิสาครับทักทายครับผมเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่านะฮะฮิลไลฟ์ครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะคล้ายด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงนี้กันชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามา02-248-1366ครับ

0: บนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับทาง Facebook LTM FM 95ด้วยนะครับพี่สุดารัตน์ครับพี่ชนิศราขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดจากคุณเพชรคทาวุฒิใช่ไหมครับพี่กนองพี่ CEO สวนยางนะพี่อะไรก็ได้นะครับสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่ธีรพงศ์พี่สุนิสาสวัสดีไปถึงพี่เอ็ดดี้นะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้ผีน่ารักนะครับบอกว่าพี่เอ็ดดี้มือสั่นแล้วนะครับสั่นทุกคืน พี่เอ็ดดี้โคราชของเรานะฮะพี่อารมณ์สวัสดีครับพี่ทรงพลทักทายนะครับผมพี่สุนีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีในชั่วโมงที่2นะฮะทักทายนะครับผมพี่จุ๊บแจงด้วยนะครับตอนนี้พี่รวิภานะฮะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวง
2: สวัสดีครับพี่เน่งบึงกุม
3: ค่ะ
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: เพลงใจสารภาพของก๊อตจักรพันธ์จ้ะ
2: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะพิเศษนนขับรถขยะแล้วก็ให้น้องเพชรน้องหลังไมค์น้องแป้งทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
2: ได้เลยครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆพี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ได้จ้ะ
2: จัดมาเลยครับพี่เน่ง
3: น้ำจิ้ม

0: กี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยยาอ้าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยาอ้าฮ่าน
1: ี่เป๊ะมากๆเลยครับพี่เน่งขอบพระคุณมากๆนะพี่เดี๋ยวผมจัดพี่เน่งฟังนะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมพี่เน่งบึงกลุ่มนั่นเองนะฮะขอเพลงใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงเลย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้าก
1: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงนะครับมีใจสารภาพกับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับรักครึ่งทางลูกแอลยอดรักสลักใจนะฮะจูบไม่หวานคุณอาสันติดวงสว่างคนต้นทางนะครับเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนพิสิทธิพงษ์นั่นเองครับทักทายทุกท่านครับที่ส่งข้อความกันมาพี่การเกตครับพี่โก้มันแสงตะวันนะฮะพี่พินโยแล้วก็สวัสดีพี่แมวผู้ว่าการนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่ทรงพลด้วยนะครับพี่หนูวันพี่สว่างพี่ขนมถังแตกบอกว่าฟังจากตลาดสดพัดลุงค่ะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่น้องที่รับฟังอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะอาชีพสุดฮิตนะฮะนั่นก็คือการกรีดยางพี่น้องชาวใต้ทุกท่านนะครับนะทุกภาคด้วยนะครับที่มีอาชีพกรีดยางนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกรีดยางไปด้วยนะจะได้เพลินๆนะครับสวัสดีครับพี่รวิตาพี่รวิภานะครับพี่สว่างครับพี่อารมณ์พี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะฮะทักทายนะครับทุกท่านเลยครับผมกำนันแดงบอกว่าจูบไม่หวานก็คือจูบเค็มนะครับเค็มเลยเหรอสงสัยอากาศร้อนเหงื่อออกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะก็จัดไปทั้ง4เพลงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เพลงอะไรวันนี้วันศุกร์ใช่มั้ยขอดูสิวันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับวันนี้คือเพลงรู้สึกเกินนะฮะจากพิเปิลสกายพาสนะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวเรียบเรียงโดยอาจารย์ปริทัศน์ระขังทองนะครับเพลงนี้นะจากพิเปิลสกายพาสจะพอขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

สองเพลงจบป้ายนะฮะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับเพลงฮิตมหานครชาร์ตไม่ว่าจะเป็นยาใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกาก้าแล้วก็ตีสามจากบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีไปถึงน้องณัฐพงศ์บอกว่าวันอาทิตย์ที่30เจอกันนะครับพี่เพชรนี่เอาไว้เจอกันนะครับผมพี่สุชาดาสวัสดีครับทักทายครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะพี่ชรินพี่ไทยรัฐแตงโมพี่กรวันใช่ไหมครับพี่บรรเทาพี่สุจัญญากำนันแดงนะฮะสวัสดีทุกท่านครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงมาเพราะกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 4-3990 ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาร์ต
2: 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวาน DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158สวัสดีครับพี่บุญญากรครับสวัสดีพี่ณรงค์สวัสดีพี่ธีรพงษ์นะครับสวัสดีพี่ยายออดสามย่านครับพี่บันเทาทักทายครับพี่กมลวันพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับทักทายนะครับทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับจัดไปมีหมดห่วงแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของวงค็อกเทลแล้วก็ฉันไม่ใช่นางเอกนะครับจากเมตักสิริพรนะฮะตอนนี้ครับไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงกันในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยปาฏิหาริย์ครับจากพี่กบทรงสิทธิ์ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ใจ
1: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะจบไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแก้บนนะครับจากก้านตองทุ่งเงินแล้วก็นาฬิกาทรายนะครับเป็นเวอร์ชั่นจากโบกี้ไลออนแล้วก็โจอี้ภูวศิษฐ์นะครั้งนี้นะครับแม่จัดไปเพลงกำลังฮิตเลยนะครับทักทายครับในชั่วโมงที่3ผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยที่เพิ่งตื่นขึ้นมารับฟังรับชมกันตอนนี้ตอนนี้เวลา10:41แล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าวันเสาร์ใช่ไหมได้มีโอกาสพักผ่อนนะครับก็ขอให้พักผ่อนได้เต็มที่แล้วก็วันจันทร์ค่อยมาทำงานกันใหม่นะฮะทักทายครับไปถึงคุณแม่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับผมกำนันแดงยังอยู่นะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องอะไรนะศรีนครเตียวเตียว8แยกต้นโพบ้านเอื้อมิตซูกม44นะคะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สันทัศน์ครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับกระใจเฮานั่นมันฮักฮัก95อดใจบ่ไหวเลยเข้ามาทักเจ้านะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเน้อแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ธีรพงศ์ครับพี่สุวรรณีนะฮะพี่มาลานะครับพี่ยุพินครับพี่กมลวันทักทายนะครับทักทายไปถึงทุกคนเลยครับที่รับชมรับฟังกันป่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันดีกว่าฟังเพลงกันได้เยอะนะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: เพลงฮิตสตอรี
2: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผม2เพลงจัดไปเมื่อกี้นี้นะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะบทเพลงอสงไขยนะครับพี่หญิงทิติการถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะฮะจากน้องอิงบรันทร์นะครับแล้วก็กราบสวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาตอนนี้ด้วยนะครับพี่สุภาวดีครับพี่ช่วงพิชยุทธนะฮะสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่จรัสนะครับผมพี่สุมาลาบอกว่าป๊าดท่านแน่จะหวานไปถึงไหนนะก็เป็นเพลงแนวหวานๆนะครับอ่ะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างเดี๋ยวก็อกหักเดี๋ยวก็หวานเดี๋ยวก็สนุกสนานกันไปนะฮะสวัสดีพี่เยเฮอร์ครับคุณยายพอเพียงสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันมากดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family นะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะจัดไปก็3เพลงจบไปนะครับเป็นเพลงสบายไม่ว่าจะเป็นคิดถึงบ้านเกิดจากคุณหาเอกชัยศรีวิชัยเพลงตลกนะฮะจากพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนะครับจากกิ้มกับตั๊กโตในวงตั๊กโตอาสยามนะครับผมน้องอนิชาบอกว่าหนูกลัวตุ๊กแกค่ะนี่

0: แล้วก็สวัสดีพี่ยายออดสามย่านนะครับพี่สุมาลานะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่อ้อมพี่ล้อมใช่ไหมพี่ล้อมบ้านเรืองจากน่านครับนี่พี่พิทวัฒน์ครับสวัสดีครับพี่จรูนพี่นันทาอ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงเช้าเปิดกันต่อครับ
1: มาฮานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะทาชิมองในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะฮะแสงแดดที่แผดเผากรุมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่บันทิตานะครับสวัสดีพี่ภัยศรีสวัสดีน้องทิพสุดานะครับผมสวัสดีค่ะพี่โสรยาน้องแบมสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นิ่มนะฮะทักทายนะครับพี่ประภัยศรีครับน้องแชมป์สวัสดีครับเอาไว้เจอกันใหม่นะฮะวันอาทิตย์แล้วกันเนาะสำหรับหลายๆท่านที่มีโอกาสเข้ามามาร่วมงานมานครแฟมิลี่ของเรานะครับเอาไว้เจอกันตั้งแต่เที่ยงถึง5โมงเย็นนะฮะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีสวัสดียามเช้าที่ LTM FM 95นะคะสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสตวาปิยายันติอรหังปิโยเทวามนุสสานังนะโมพุทธายะทักทายด้วยโอ้โหมาแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้แจกกุบ่าวต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ก็จะได้เห็นดีเจที่เป็นคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังพี่น้องไม่มีลีลามากมายนะท่านพี่น้องที่เคารพเนี่ยนะคะรับฟังได้ทาง M-Cod Connect ก็เห็นหน้าดีเจใช่ไหมก็ฟังทางวิทยุใช่ไหมก็ขอให้ทุกท่านมั่งมีสิ่งสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังมีเงินก็ถือไว้มีทองก็ครองต่อไปขอทุกท่านมีความสุขสดใสนะคะจากนี้ก็รายงานถึงพี่น้องที่ทักทายเข้ามาในยามเช้าพี่น้องก็ตื่นกันเนาะแต่เช้าเลยนะจ๊ะพี่น้องที่เคารพที่น่ารักของดิฉันเนี่ยนะคะก็สวัสดีครับคุณแหม่มครับผมสุดตาขานดาบอยู่หนองบัวลำพูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสอนจินดารัตน์คุณราตรีนะคะคุณตาบ้านสวนบอกพูดดีทำให้ใจคิดบวกนะจ๊ะเจ๊จุนสวยโอ้โหพูดพ่อเจ๊คนสวยโอ้โหสวยเมื่อไหร่ล่ะสวยเมื่อโอ้โหไม่รู้กี่สิบปีที่ผ่านมาสวัสดีค่ะคุณมายราบสาบเสือนะสวัสดีอีกนะคะคุณวรนันท์อินทสุภานะคะแล้วก็บอกอยากฟังเพลงคู่หูกายภาพนะไม่ทราบเรียกชื่อเพลงถูกไหมเรียกถูกนะคะคุณวรนันท์นะคะเดี๋ยวจัดหาให้นะคะคุณสมชายนิ่มฟักทักมานะบอกว่าตอนนี้นี่ให้ระวังในเรื่องของโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะจริงค่ะตอนนี้ติดกันงอมแงมเลยเพราะว่าผู้คนเนี่ยนะคะกาดตกแล้วก็ไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตไปแข่งไฮหรอกอะ ติดกันงอมเลยงอมไม่ใช่งอมธรรมดานะงอมแงมคานกันเป็นเมี้ยวเหงาเลยคุณผู้ฟังนะคะคุณบุญมาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณออยคุณลิสาสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าแล้วก็ทักทายนะคะพี่น้องแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามนะคะก็พี่น้องทุกท่านนะมีกำลังใจนะคะแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตสวัสดีค่ะคุณนนท์ใหม่ทีมสวัสดีค่ะคุณกัจฉมนแก้วเรืองจำได้คนนี้แม่นเลยคนสารคามคนสารคามนั่นก็ต้องพูดเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะมารายงานสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์ประเทศของเราเนี่ยอากาศยังคงมีฝนด้านกรมชลประทานก็เตือนเฝ้าระวังในเรื่องของมวลน้ำเหนือไหลเพิ่มลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนอย่างต่อเนื่องระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ยกตัวสูงขึ้นขณะที่ท้ายเขื่อนนะคะตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงโน่นเลยตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแล้วก็ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ก็เพิ่มสูงแต่ยังคงต่ำกว่าตลิ่งประชาชน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยารวมถึงลพบุรีเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำอ่านแบบนี้มาทุกปีอ่านจนคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ก็แปลกเนาะกรมชลประทานก็เนี่ยค่ะรายงานซ้ำซากอธิบดีก็

ไออธิบดีใหม่ก็มารายงานก็เหมือนเดิมเออดิฉันก็แก้ไขไม่ได้เฮ้ยกลุ้มใจประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณสามารถป่องลมนะคะบอกมาว่าใครว่าดีเจแก่ยังสวยยังสาวน่านจากเด็กดื้อโอ้ไม่ใช่จากเด็กรังสิตไม่ดื้อกลับนั่นนะคะเขียนมาแบบนี้สวัสดีค่ะคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมสวัสดีค่ะคุณจาริณีโบกคำสวัสดีค่ะคุณจิลาวันนะคะคุณจิลาวันนามสกุลน่าจะอ่านว่าสุยาตะนะคะเขียนมาว่าญี่ปุ่นร้อนจ้ะสวัสดีค่ะคุณอัมพันธ์ศรีมุกดาคนนี้สกลนครนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนี่ยนะดิฉันนี่ก็จำแม่นเกินคือดิฉันเป็นคนจำแม่นจริงๆนะคะแล้วก็หลายคนถามบอกว่าอย่าให้ชื่อกับนามสกุลเนี่ยหลุดมาเข้าสมองดิฉันแม้แต่ครั้งเดียวโดยเฉพาะที่ยิมเนี่ยบอกว่าอย่าให้พี่แหม่มรู้นะว่านามสกุลอะไรเนี่ยครั้งเดียวจำได้เลยเหมือนน้องมาร์ชเขาเป็นผู้บริหารของฟิตเนสที่ชื่อว่าเจ็ดน้องมาร์ชเนี่ยนะคะเป็นเด็กสระบุรีชื่อจริงชื่อทวีขูดเห็นนะดิฉันก็จำแม่นอีกคนหนึ่งนะคะน้องเขาชื่อน้องไอซ์ชื่อจริงเขาชื่ออภิวิทย์ยิ่งใหญ่ธนะศักดิ์จำแม่นแต่ถ้าเป็นน้องอีกคนหนึ่งชื่อปิงโกปิงโกเนี่ยนะคะชื่อจริงชื่อปกป้องจังปันหลีดนี่เห็นนะดิฉันก็จำแม่นไม่ต้องท่องผ่านครั้งเดียวจำวันนี้ในอดีตนะคะวันนี้ในอดีตเมื่อ29สิงหาคมปี2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ายกย่องพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นรัฐบุรุษหลังจากเมื่อวันที่23สิงหาเนี่ยนะคะปีเดียวกันนี่แหละพลเอกเปรมได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรีพลเอกเปรมเนี่ยเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2463ที่จังหวัดสงขลาเข้ารับราชการทหารจนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16การขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากพรรคการเมืองและไม่ได้ลงเลือกตั้งหากแต่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองและกองทัพแล้วก็ในวันนี้นะคะเป็นวันแห่งเนื้อย่างยากินิคุของประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะมีการส่งเสริมการทานเนื้อย่างเนี่ยแล้วก็เนื้อย่างเนี่ยนะคะอร่อยนะคะเนื้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยมากนะคะร้านอาหารปิ้งย่างในญี่ปุ่นในวันนี้ก็จะจัดโปรโมชั่นลดราคามีเมนูพิเศษสำหรับผู้ที่นิยมทานเนื้อย่างยากินิคุเพื่อเฉลิมฉลองกันในวันนี้ด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้เหรออันช่วยผู้ประสบภัยไว้ความหิวมาในบัดดลเลยนะคะเนี่ยช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องแหมอย่าเราไม่มียากินิคุนะเราผัดกะเพราแล้วกันผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราต้นตำรับดั้งเดิมนะจะเน้นความแห้งรสชาติเนี่ยมันจะเผ็ดร้อนฉุนเฉียวแล้วก็ไม่มีผักอื่นมาปลอมปนผักถั่วฝักยาวไม่ใส่แล้วก็ข้าวโพดอ่อนก็ไม่ใส่หอมใหญ่ก็ไม่ใส่เครื่องปรุงก็ผัดกระเพราก็จะต้องมีใบกระเพราป่าใบเล็กๆก้านแดงๆอ่ะนะพริกขี้หนูสวนกระเทียมไทยน้ำปลาดีน้ำตาลทรายเอาไว้ตัดรสเล็กน้อยซอสหอยนางรมไม่ใส่ซีอิ๊วดำๆเข้มๆไม่มีนะคะสูตรผัดกระเพราตำราอาหารดั้งเดิมวิธีทำตามขั้นตอนแบบนี้พี่น้องโคลกกันเลยหงายคลกพร้อมกับเสือกับบากก็คือนั่นแหละไม่ต้องผวนนะก็โคลกเลยนะคะกระเทียมไทยนะย้ำว่ากระเทียมไทยนะเด็กรุ่นใหม่บางคนพอบอกกระเทียมโหยนะแล้วจากนั้นก็ใส่พริกก็
เป็นพริกขี้หนูสวนนะไม่ใช่พริกไทยนะคนละพริกกันนะเอากระเทียมไทยโขลกกับพริกขี้หนูสวนนะพอหยาบๆก็พอเพื่อที่จะดึงน้ำมันหอมระเหยออกมาจากนั้นก็หงายถ้วยเอาน้ำปลาใส่ลงไปน้ำตาลทรายใส่ลงไปแล้วก็น้ำเปล่าตามลงไปนิดหนึ่งคนๆๆๆให้ละลายเข้ากันนะคะวางผักไว้เตรียมจมูกแล้วก็ตั้งสตินะต้องมีสตินะเมนูนี้ต้องมีสติแล้วก็จมูกดีๆเลยตั้งกระทะไฟแรงเลยฝึกนะใส่น้ำมันหมูแนะนำเลยน้ำมันหมูดีต้องน้ำมันหมูร้านหมูเล็กตลาดเสรีไทย41พอเริ่มร้อนนะน้ำมันดูมันเป็นเม็ดกระเด้งกระเด้งนิดๆก็เอาพริกกระเทียมที่โขกไว้นั่นแหละลงไปผัดตอนนี้แหละพี่น้องที่เตือนไว้เมื่อกี้ไงนะต้องมีสติแล้วก็มีจมูกนะส่งกลิ่นหอมฉุนได้ที่แล้วก็ใส่หมูสับซื้อจากร้านหมูดารงตลาดเสรีไทยอ่ะติดกับร้านหมูเล็กนั่นแหละนะเขาเป็นญาติกันยีหมูลงไปให้กระจายกระจายตัวให้ทั่วเลยผัดคั่วด้วยไฟแรงใช่ไหมพอหมูเริ่มจะสุกแล้วก็แห้งนิดๆเทน้ำซอสที่เมื่อกี้เตรียมไว้อ่ะที่มีน้ำปลาน้ำตาลใส่แล้วก็น้ำเปล่าเทลงไปโอ้โหคุณผู้ฟังเลยคุกเขาอย่างรวดเร็วให้เข้าเนื้อที่ให้เตรียมแยกไว้เนี่ยไม่ต้องไปกระแทกน้ำปลาจากขวดแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เดี๋ยวมันไม่ทั่วไงถ้าเราเตรียมไว้แบบนี้นี่มันเร็วแล้วก็เข้าเนื้ออย่างไวเลยจากนั้นโบ๊ะใบกะเพราป่าปิดท้ายด้วยการผัดตลบพลิกกลับไปกลับมาสัก 2-3 ทีพอให้ใบกะเพราเนี่ยนะคะโดนความร้อนสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนใจและยั่วน้ำลายนะจากนั้นปิดไฟทันทีเลยประหยัดไฟไงสิ้นเดือนแล้วมันลำบากชีวิตนะจะนานก็ไม่ได้ไม่ได้รวยเหมือนเขาที่มีเครื่องบินบินไปบินมานะตักราดลงบนเข้าสวยโบ๊ะต่อด้วยไข่ดาวทอดเอาแบบขอบเกรมไข่แดงยังเยิ้มเยิ้มอ่ะสูตรนี้ดัดแปลงได้นะคะเป็นเนื้อสับก็ได้เป็นไก่ก็ได้เป็นอาหารทะเลก็ได้นะคะเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเอาที่สะดวกใจแต่ถ้าเป็นร้านมกชูนะคะก็อยู่นี่แหละตลาดเสรีไทย41อีกเขาจะผัดหมูกรอบกระเพราโอ้โหแม่เจ้าวุ้ยจามกันยกตลาดเสรีไทยเลยนะคะประมาณนั้นแต่บทเพลงที่มาเป็นกระเพราที่หายากมากขี้เมากระเพราแตะเชิญรับฟังจากพี่น้องจ้า

ึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะพี่น้องนะเออคุณฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอืมศึกมรดกยกที่ให้วัดโอ้โหคุณผู้ฟังมันต่อเนื่องเป็นซีรีส์เลยเหตุเพราะว่าพอเจ้าสับเนี่ยนะคะเจ้ามรดกเนี่ยถึงแก่ความตายวัยชนว่างั้นนะเออลูกหลานก็เล็งเฮ้ยที่เริ่มแพงอันไปดูโฉนดดิอันของฉันนี่หว่าแบ่งกันได้พวกเรารวมตัวประมาณนั้นถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยนะคะมีคดีอยู่คดีหนึ่งคือคดีที่ดินเอาพายใช่ไหมที่มีการเปลี่ยนสภาพจากที่ธรณีสงฆ์อ่ะที่ธรณีสงฆ์ก็คือที่วัดนั่นแหละที่นางเนื่อมชำนาญชาติศักดาทำพินัยกรรมบริจาคที่ดินอ่ะ624ไร่ในอำเภอคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยจากที่ธรณีสงฆ์มันกลายเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็บ้านจัดสรรแล้วก็มาต่อด้วยดราม่าเนี่ยนะคะโฉนด26ไร่ของวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ไม่จบไม่สิ้นนะคดีก็ต่อเนื่องกันเดี๋ยวก็ลามปราบอีกเยอะแยะล่าสุดนะคะนี่ทายาทฟ้องขอคืนที่ดินวัดอุทัยธรรมอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้โหยาวพี่น้องเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่เข้าใครออกใครพระก็ยื้อคุณผู้ฟังนึกภาพนะใส่สบงแล้วส่งประมาณนั้นนะคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะเออนะ

กับใครทั้งสิ้นใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเมตตาไงเป็นที่ตั้งแต่พอถึงสมัยนี้เอาว่าวิธีจบเจตนาของบรรพบุรุษที่จะไม่กลายเป็นชนวนศึกมรดกเนี่ยนะคะหนึ่งเลยบรรพบุรุษจะต้องสื่อสารกับทายาทเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็ทำหนังสือเจตนาอุทิศระบุรายละเอียดตำแหน่งที่ดินโฉนดเลขโฉนดเจตนาเนี่ยนะคะเขียนให้ชัดพร้อมกับให้ทายาทเนี่ยลงนามรับรู้ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรไม่อุทิศด้วยวาจาเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ไม่สั่งเสียกันเองในครอบครัวด้วยคราวนี้ก็ต้องไปทำโอนกรรมสิทธิ์ที่ที่ดินนั่นแหละเอาให้จบแม้ว่าตามกฎหมายนะคะขีดเส้นใต้เลยว่าตามกฎหมายเลยนะการแสดงเจตนาอุทิศเนี่ยนะคะบอกแค่พูดอะว่าเนี่ยจะยกให้เป็นที่ธรณีสงฆ์งานนี้งนนะมันจะทำให้สิทธิ์เนี่ยนะคะตกเป็นของวัดทันทีเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินำเจ้าวาดนั่นแหละเจ้าวาดนี่ว่างวันๆนึงเนี่ยนะคะถ้าไม่มีคิวเนี่ยนะเอารถไปรับหลังจากฉันเพลแล้วก็ไปเจิมนะร้านค้าตอนเขาเปิดใหม่อ่ะว่างละแล้วก็ไม่หลับไม่นอนอ้อมไม่จำวัดนะแล้วก็ไม่ว่างไปซื้อทองที่เยาวราชนะประมาณนั้นนะมีข่าวอยู่นะคะก็นิมนต์เจ้าอาวาสนี่แหละไปจดทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดอ่ะให้เป็นชื่อวัดเป็นที่ธรณีสงฆ์ตัดปัญหาชื่อค้างในโฉนดซึ่งลูกหลานเนี่ยนะคะจะคิดได้ในอนาคตอะค่ะว่ายังเป็นมรดกตกทอดจากนั้นไปนี่เลยสถานีตำรวจยุ่งหน่อยลงบันทึกประจำวันไว้อีกไม่งั้นก็ทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองเลยคือทำที่เขตนะคะหรือว่าที่อำเภอนั่นแหละเพื่อที่จะป้องกันข้อโต้แย้งว่าบรรพบุรุษเนี่ยถูกล่อลวงโดยเจ้าคุณนะส่วนใหญ่พระระดับนี้จะต้องมีบารมีพอสมควรว่าบรรพบุรุษเนี่ยไม่ได้โดนล่อลวงในขณะที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์นะเวลาไปเนี่ยนะคะก่อนจะไปที่นี่ให้ไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงหมอก่อนให้หมอเซ็นเลยบอกขณะนั้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เอาไปแนบท้ายเอาให้ชัดนะคะเออนะเนี่ยแบบนี้ดังนี้นะคะจึงเป็นการตัดสินใจโดยอิสระของเจ้าของที่ดินที่วายชนอย่างแท้จริงทำบุญได้เต็มร้อยนะต้องมาพร้อมกับความถูกต้องชัดเจนเพื่อบรรพบุรุษที่วายชนไปแล้วจะได้สบายใจแล้วลูกหลานก็ไม่ต้องมีดราม่าภายหลังแค่นั้นเองจบละง่ายคราวนี้มาเรื่องของคุณผู้ฟังถามมาเรื่องของการถูกฟ้องชู้นะว่าไม่รู้จริงๆเลยว่าได้หลงกลไปเป็นเหยื่อของผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนที่เขามีฝาชีหรือเขามีคู่ชีวิตมีภรรยาอยู่แล้วว่างั้นนะถ้าไม่รู้จริงๆเอาไม่รู้จริงๆก่อนนะอันเนี้ยย่อมไม่ผิดนะตามฎีกาที่748/2528ศาลเนี่ยท่านก็วางหลักไว้ว่าหากหญิงชู้พิสูจน์ได้แล้วว่าชายที่คบหามีสัมพันธ์เข้ารีสอร์ทด้วยกันเนี่ยปกปิดสถานะว่าโสดโดยหญิงชู้เนี่ยไม่ทราบมาก่อนเนี่ยนะคะว่าชายเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วหรือหญิงไม่ทราบว่าฝ่ายชายเนี่ยเดี๋ยวนี้มีทั้งสามีก็ได้มีทั้งภรรยาก็ได้นะคือมีคู่อยู่แล้วเนี่ยถือเป็นการไม่รู้โดยสุจริตหญิงชู้หรือชายชู้จึงไม่มีความผิดฐานละเมิดและไม่ต้องรับผิดค่าทดแทนคราวนี้ฎีกาฉบับเดียวไม่พอเราต้องอ่านหลายๆฎีกานะว่าเป็นยังไงคราวนี้ฎีกาที่2936/2522ก็ระบุนะคะว่าศาลเนี่ยได้พิเคราะห์ว่าหากถูกฟ้องว่าเป็นชู้แต่นำสืบในศาลให้เห็นได้ว่าอีกฝ่ายเคยบอกกล่าวหรือแสดงพฤติกรรมให้เข้าใจว่าไม่มีภรรยาไม่มีคู่ชีวิตไม่มีฝาชีเช่นการใช้ชีวิตอย่างอิสระไปไหนมาไหน
มีคอนโดก็อยู่คนเดียวในคอนโด

โอก็มีเสื้อผ้าของฝ่ายเดียวไม่มีของฝ่ายตรงข้ามนะคะไม่ได้แสดงตัวว่ามีครอบครัวไม่ได้มีลูกเต้าอีลุงตุงนังจะเป็นข้อยกเว้นเรื่องการความสุจริตทำให้ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเอาภรรยาเขามาใช้หรือเอาสามีเขามาชื่นชมแบบเนี้ยก็จะรอดปลอดภัยเห็นไหมเนี่ยเราต้องวางทางไว้นะเวลาเราไปเข้าคอนโดใครเนี่ยหรือว่าขึ้นคอนโดใครเนี่ยเนี่ยเราต้องระวังแบบนี้แล้วก็เก็บหลักฐานเป็นระยะระยะนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสนะแต่งงานยังไม่เท่าไหร่คุณรู้ฟังแต่ต้องมีใบทะเบียนสมรสอันนี้ล่ะผูกไว้มั่นคงคราวนี้เฮ้ยมีทะเบียนสมรสไม่มีทะเบียนสมรสเอายังไงเข้าไปเลยเอาบัตรประชาชนฝ่ายชายเออมานะแล้วก็หรือฝ่ายหญิงเอาเบอร์บัตรประชาชนมาเลยนะเลข13หลักนั่นแหละเช็คเข้าไปที่ทางรัฐแค่นั้นแหละก็จะรู้ว่ามีทะเบียนสมรสค้างคาอยู่หรือไม่นี่แหละคุณผู้ฟังเช็คง่ายไม่ต้องไปที่เขตเลยเช็คทางรัฐแต่เราต้องมีบัตรประชาชนฝ่ายตรงข้ามนะเออถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็ดูบัตรตรงข้ามของฝ่ายชายแต่อาจจะเป็นฝ่ายชายหรืออาจจะเป็นฝ่ายหญิงเหมือนกันก็ได้เดี๋ยวนี้มันหัวโม่หัวมนคุณผู้ฟังเข้าถึงใช้คำว่าคู่สมรสชู้ทางใจอยู่ทางไหนจัดไปพี่น้องแม่ดิฉันก็อธิบายละเอียดสุดแล้วนะเท่าที่จะอธิบายได้แล้วถ้าลึกซึ้งมากไปแบบนี้เจอหน้าตัวค่ะ ประมาณนี้นะคะ

กรอบรู้เศรษฐกิจมาแล้วจ้ะพี่น้องโอ้โหทักมาจากกล้วยทอดขานเลาะบอกพี่แบมกล้วยแพงมากเลยกล้วยน้ำว้าหวีหนึ่ง50บาทรัฐบาลอยู่ที่ไหนเอ้าก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละอยู่ในสภานั่นแหละเออนะแปลกไหมคุณผู้ฟังดิฉันคิดนะนะกราดยิงในห้างก็มีละเออกราดยิงในโรงเรียนก็มีละนะเออแต่ที่นึงเขายังไม่กล้าเข้าไป พูดไปทำไมมีทักทายนะคะสวัสดีค่ะคุณนัชชายะสะวุฒินะคะคุณวันชัยคำทองคุณนิพนธ์พรมคำมูลคุณอรุณีเชื้อผู้ดีเจสุไก่ทอดนั่นนะคะทักกันเป็นแถวเป็นแนวมานะเออถามว่า ดิฉันเป็นยังไงมั่งเออดิฉันสบายดีนะคะถามว่าทำไมดิฉันไม่ทุกข์ไม่โศกไม่เศร้ามีนะสัตว์จีนที่ผ่านมานี่ก็คิดถึงแม่คิดถึงสุดหัวใจแต่พระป่าก็เตือนไว้นะคะว่าแม่กับลูกเนี่ยสายใหญ่ไม่เท่ากันตอนนี้มีงานก่อนงานแน่นๆพี่น้องค่ะกอดแน่นๆเลยมีงานนะถึงจะได้น้อยได้มากนะเออก็ต้องกอดแน่นๆสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตือนค่ะตลาดแรงงานไตรมาส2อ่วมอลไทยคนตกงานตอนนี้แตะ 400,000 รายผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ว่างงานสูงถึง 1.70% แรงงานที่เคยมีงานทำต้องออกจากงานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 7.1 หมื่นคนเน้นเลยโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ภาคการผลิตขณะที่เงินเฟ้อก็แปลว่าของแพงเนี่ยพุ่งพวดพลาด 2.7% ทำรายได้แท้จริงเนี่ยหดเหลือ15,937 บาทต่อเดือนกลุ่มอาชีพอิสระกระทบหนักกว่าลูกจ้างในระบบนั่นดิทำไมเขาถึงโกงกันไงใช่ไหมที่โกงสอบเข้าข้าราชการนะอัน โกงกันเป็นระบบระเบียบหน้านะจากหัวแถวพักนั้นพักนี้ ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะเอออยากเข้าไปอยู่ในระบบไงอยากเป็นลูกจ้างในระบบอย่างน้อยๆมันก็การันตีได้ไงว่าสิ้นเดือนมีเงินออกมีสตังค์กินขนมโดยที่กับดักหนี้ในมิติเศรษฐกิจและการเงินทำให้คนไทยเนี่ยนะคะติดวงจรหนี้เรื้อรังแปลว่าอะไรเรื้อรังแปลว่าต่อเนื่องไงเตือนเลยนะคะว่าวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญอยู่เวลานี้เป็นกับดัก3ชั้นที่กดทับนะ3ชั้นนะพี่น้องไม่ใช่ชั้นเดียวนะ3ชั้นนะจ๊ะเออ1นั่นคือหนี้ครัวเรือนไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงสูงขนาดไหนสูงมากกว่า 80% ของ GDP ซึ่งบั่นทอนกำลังซื้อและประชาชนก็เปราะบางในการชำระหนี้แปลว่ามีหนี้แหละอยากใช้หนี้แหละแต่มันใช้ยากใช้เย็นน่ะเออตอนยืมนี่นะคุณรู้ฟังเคยมาเพื่อนยืมเงินเราโอนไวเลยแต่ตอนคืนน่ะฝันไปเถอะหายไปเลยแหละกำลังซื้อก็ลดลงกินน้อยใช้น้อยว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็อันดับ2นั่นคือหนี้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการแข่งขันลดลงมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้อ่ะเออส่วนสุดท้ายนั่นคือหนี้ภาครัฐบาลนะรัฐบาลก็มีหนี้ที่เป็นภาระหนี้สูงและมีขีดจำกัดด้านการคลังคือกระสุนทางการเงินกระสุนทางการคลังเหลือน้อยที่เป็นพื้นที่ที่จะอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวนะจากที่รัฐบาลเนี่ยมีภาระหนี้สินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ขีดความสามารถในการกู้เงินมาเยียวยาเศรษฐกิจในอนาคตโหยนี่ไงกู้อีกแล้วเห็นปะวันนั้นในสภาแม้เสียงในสภาเนี่ยนะคะจะยกมือกันเป็นฝักถั่วเลยอ่ะผ่านแบบฉลุยแต่คุณรู้ฟังคิดมาตอนจะใช้หนี้ว่ายังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดตามนะเราก็เหมือนกับประเทศแหละถ้าเกิดว่ารายได้หาได้น้อยแต่รายจ่ายมันเยอะขึ้นภาระหนี้มันก็เพิ่มขึ้นดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นเห็นนะประเทศก็เหมือนคนนะครับ
เพียงแต่เป็นวงจรที่ใหญ่อะแต่เราก็เป็นคนเล็กๆแบบเนี้ยแค่นี้แหละคุณผู้ฟังคิดแล้วมันก็เศร้านะคิดแล้วมันก็กลุ้มนะบทเพลงมาจัดไปพี่น้องอย่าคิดอะไรเยอะคิดแค่ว่าวันนี้หายใจอยู่แล้วเดี๋ยวก็สิ้นเดือนละสิ้นเดือนแล้วหวยก็จะออกเป็นความหวังของนักคณิตศาสตร์ทั่วประเทศจ้ะเป็นแบบนี้นะจ้ะคิดแล้วกลุ้มจ้ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: จริง
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
4: ตัวเป็นๆอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่นะทักทายนะคะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณรัชนีคุณคิดปะไผ่ป่านะคะคุณหนูเล็กพัชราพรคุณปราโมทผู้วงคุณออยคุณบุญรัตน์หนูคงคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์คุณเจสุมาบอกเจสุไก่ทอดนะจากตราดนะบอกรักแระเคารพนั่นโอ้โหมากนักคุณวรชาติคงสมุทรนะคะถามเรื่องทองนะคะบอกพี่แหม่มซื้อไหมซื้อจ้ะวันนี้นะคะเมื่อคืนนี่ไม่ใช่วันนี้เมื่อคืนนะคะหลังสามทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยนะคะทองนี่ก็ไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาไหลสุดๆเลยนะคะสุดท้ายเช้าวันนี้ทองไทยจะลงประมาณ 1,200 กว่าบาทประมาณนะเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทด้วยนะต้องเอาค่าเงินบาทเนี่ยไปคำนวณด้วยนะคะถามว่าซื้อไหมโอ้ซื้อดิ รออะไรล่ะตอนทองขึ้นถามว่าอุ๊ยเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกไหมเอิ้นพอทองลงซื้อค่ะไม่ใช่ขายนี้ประมาณนี้นะคะอธิบายประมาณนี้นะคะเอาเข้าใจตรงกันนะคะคืออย่างนี้พี่น้องหายใจลึกๆกลับมาที่วงการบันเทิงไทยนี่แหละนะคะก็ส่งกำลังใจรัวๆเลยให้กับคุณสุนารีราชสีมาสาวเสียงไพเราะที่สุดจากโคราชที่ป่วยต้องไปผ่าตัดลำไส้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีตอนนี้เธอกลับบ้านแล้วล่าสุดค่ะก็ทำเอาแฟนๆอดห่วงไม่ได้นะคะเมื่อหมอลำและนักแสดงอาวุโสเธอเป็นหมอลำด้วยนะคุณไก่ปริศนาวงศ์สิริป่วยค่ะเป็นมะเร็งระยะ4ลุกลามต่อมน้ำเหลืองกระดูกแล้วก็ปอดหลังจากที่สู้กับมะเร็งเต้านมซึ่งลุกลามนะคะโดยเจ้าตัวบอกว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็งพร้อมกับเดินหน้ารักษาและทำงานที่รักต่อไปเท่าที่ร่างกายจะไหวเชื่อว่าสภาพจิตใจที่ดีเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับโรคแล้วก็เธอก็จะพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะพอพูดถึงมะเร็งเนี่ยนะคะFDA เนี่ยนะคะองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐก็อนุมัติยารักษามะเร็งแต่เป็นมะเร็งตับอ่อนนะคะเป็นตัวใหม่ด้วยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจายหลังจากผลทดลองทางคลินิกก็พบยืดระยะเวลารอดชีวิตเฉลี่ยของผู้ป่วยได้ถึง2เท่าก็ถือว่าดีทีเดียวเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดแบบมาตรฐานแต่เราคนพุทธเราก็ใช้ทางการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบนะคะสำหรับคุณไก่ปริศนาวงศ์สิริเนี่ยนะคะเธอเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ19ปีมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างมากมายมีทั้งละครแล้วก็มีงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมอีสานโดยที่ผลงานในยุคหลังๆเนี่ยนะคะที่ติดตามดิฉันก็ติดตามเธอนะมีมนรักแม่น้ำมูลแล้วก็นางฟ้าลำแคนเธอน่ารักนะคะเธอเป็น

คนที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็มีความสุภาพดิฉันเนี่ยจะชอบคนที่สุภาพเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะทำให้เธอเนี่ยนะคะเป็นนักแสดงที่แฟนๆเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ชื่นชอบมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณไก่ปริศนาวงศ์สิรินะคะเพลงนี้ชื่อว่าไก่จ๋าซึ่งก็เป็นชื่อเล่นของคุณปริศนาวงศ์สิริซึ่งแต่งโดยคุณปิยะตระกูลราชลึกๆไม่ต้องพูด ก็รู้กันนะคะก็ส่งกำลังใจรัวๆให้กับเธอเลยนะคะแล้วก็ขอพี่น้องเป็นกำลังใจนะคะให้กับคุณปริศนาวงศ์สิริเข้าไปที่เพจของเธอก็ได้นะคะ Facebook ของเธอส่งกำลังใจตรงนั้นก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะคุณไก่ปริศนาวงศ์สิริและบทเพลงนี้มาค่ะไก่จ๋าจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซ

0: กัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมนะคะแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจหน่อยได้มีแค่แม่อ้อนซาเสียง ก็ไม่อายอ่ะ พูดตรงๆอย่างนี้แหละอยากได้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะกดไลค์กดแชร์ก็บอกตรงๆนะคะกดให้หน่อยได้ไหมอ่ะกดได้ก็รักไม่ได้กดก็รักคนจะรักขี้เหร่ก็รักไปซะงั้นนี่ทักทายนะคะคุณอภิการดานะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณศรีสาครจันทมาศบอกว่าฟังคนเดียวไม่สาแก่ใจตอนนี้บีบบังคับให้แฟนเนี่ยได้ฟังมั่งแล้วก็บอกว่าพี่แม่มาเสียงยังสาวมากนี่เขียนมาแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะกำนันแดงนาหมอบุญสวัสดีค่ะคุณอุไรบุญสามารถแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณมานิดนะคะโอ้รักทุกคนรักมากรักจริงรักจังรักที่สุดนี่นะคะมาข่าวดีมั่งมีแต่ข่าวไม่ดีฟังไปก็เศร้าส้อยหัวใจใช่ไหมนี่มาข่าวดีเลยค่ะพี่น้องค่ะกระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขการค้าไทยเดือนก่อนหน้านี้นะโดยสินค้าเกษตรยางพาราเนี่ยขยายตัว 33.8% เป็นการขยายตัว2เดือนต่อเนื่องนะคะกุ้งสดกุ้งแช่แข็งกุ้งเย็นขยายตัว 24.7% แล้วก็ต่อเนื่องมา3เดือนด้วยกันนะคะไก่แปรรูปนะคะขยายตัว 7.5% ในรอบ8เดือนต่อเนื่องอาหารสัตว์ค่ะน้องหมาน้องแมวนะคะนะคะขยายตัว 17.4% 11เดือนต่อเนื่องอาหารทะเลกระป๋องแล้วก็อาหารทะเลแปรรูปนะคะขยายตัว 2.9 ขยายตัว2เดือนต่อเนื่องนะคะส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องเล่นวิดีโอเครื่องเสียงขยายตัว 754.1% แหมชื่นใจนะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะขยายตัวต่อเนื่องเหมือนการส่งออกโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้าแผงวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลจากภาพขั้นต้นนะคะมองเห็นเป็น settlement เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคพี่ไก่ค่ะพี่ไก่เนี่ยนะคะจะขึ้นบ้านใหม่พี่น้องคะก็ยินดีกับพี่ไก่นะคะพี่ไก่บอกว่าโอ้โหซื้อมานานแล้วลูกซื้อให้นะพ่อแม่จะดีใจก็ตรงนี้แหละนะลูกซื้อให้นะแล้วก็พี่ไก่ก็จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่หมู่บ้านพฤกษา3ซอย36ที่บางคูรัตบางบัวทองนนทบุรีนะคะอยู่ประเทศไทยนี่แหละคุณผู้ฟังไม่ได้ไปไหนไกลเดิมๆเลยพี่ไก่เนี่ยนะคะไปเที่ยวอยู่หัวหินตอนนี้ก็จะกลับมาอยู่นนทบุรีอย่างแท้จริงแล้วนะคะมีพี่เอ๋ยสวนสยามมีโพสต์นะคะไปงานบ้านพี่ไก่ด้วยส่วนพี่แหม่มเดี๋ยวรอเคลียร์นิดนึงถ้าเกิดว่าบริษัทเขาไม่หนักหนาสาหัสนักนะเดี๋ยวก็จะไปนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะคะว่าจะว่ายังไงนะคะเอาต่ออีกข่าวหนึ่งเลยค่ะอบจ.ภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัศดาค่ะก็จะดูแลประชาชนในวันนี้แหละวันที่29สิงหาคมนะคะที่โรงเรียนบ้านทุ่งคาบุญยขจรประชาอาสานะคะตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปเลยนะคะมีนายกอบจ.ภูเก็ตเนี่ยนะคะไปด้วยมีการแจกแว่นสายตายาวฟรีนะคะบริการตัดผมชายหญิงมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีฉีดวัคซีนทำหมันหมาแมวเมี้ยวเมี้ยวเหงาเนี่ยค่ะทำให้ครบเลยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย ไปเลยนะคะพี่น้อง16นาฬิกาเป็นต้นไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งคานะเออมีศิลปินด้วยนะธรรมดาที่ไหนมีวงการเกงไปค่ะแล้วก็วงแอลกอฮอล์ไปด้วยนะพูดไปนี่นะคนใต้ก็เป็นแบบนี้เหมือนเพลงนี้ล่ะค่ะเพราะว่าคนใต้อ่ะต้องพูดง่ายๆคนใต้เขาหวานไม่ค่อยเป็นเนาะคนใต้ก็เหมือนที่ฉันเนี่ยนะคะน้ำเสียงก็จะห้วนๆนะคะก็ต้องนำเพลงนี้มาฝากค่ะว่าคนใต้ไม่หวานนะจ๊ะแต่คนใต้จริงใจแล้วก็รักจริงๆลิงจักๆประมาณนี้ค่ะ

ดีเจวีผมก่อนจัดรายการวิทยุเดี๋ยวนี้นะต้องทำหน้าทำตาด้วยนะคุณผู้ฟังนะไม่รู้เป็นอะไรไม่เหมือนเมื่อก่อนจัดไปเฮ้ไม่มีกล้องนะคะสวัสดีค่ะดีเจที่รักตื่นมากับสายฝนที่โปรยปลายของจังหวัดกระบี่วันชนีช่วยชูนี่ลงชื่อนะตาดิฉันเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอุไรจริตงามนะคะคุณวันนี้จากจังหวัดเลยคุณวิชชัยพุทธิกานนท์คุณสมพิศวงสุวัฒน์คุณอมรีสวัสดีค่ะคุณบุญรัตน์หนูคงคุณโจใจดีตลาดรถไฟสงขลาบอกมาว่าอากาศไม่ดีเลยทั้งหมอกทั้งฝุ่นเลยนะคะอ๋อแหงมแหละมันมาจากปากใต้ด้านนู้นด้านล่างลงไปจากประเทศไทยเยอะเลยนะคะมันพัดขึ้นถึงเนาะสวัสดีค่ะคุณสสิชาแท่นทองบอกหายง่วงเลยได้ยินเสียงพี่แหม่มแหลมแหลมรายงานมาจากจังหวัดตรังนะคะคุณวิชาญถามมาว่ามะพร้าวสบายดีไหมมะพร้าวสบายดีค่ะส่วนมีมี่ก็แก่ลงทั้งสองตัวนั่นคือลูกของดิฉันแม่เขาชื่อแหม่มลูกชื่อมีมี่กับมะพร้าวหมาสวัสดีค่ะคุณล้อมบ้านเรืองคุณเอ๋อินทิราคุณสิริกรวงนาคจากจังหวัดเชียงรายนะคะคุณปริชาติปัญญาจากอุตรดิตถ์คุณเสือสิบตัวคุณสมศรีวงคำชาญคุณอานิตคงประพันธ์คุณวิชัยสิริวัฒน์คุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์แล้วตามต่อมานะคะอรุณสวัสดิ์จากคุณลำพันธ์แจ้งเชื้อขำจากอุตรดิตถ์อิตรดุตนะคะจากพัทลุงค่ะคุณกัญญาชูปานแสงแก้วสวัสดีค่ะคุณบุญสมปิขุนทศคุณธรรมรงค์ธนอารักษ์คุณปราลิปาริดาบุ้งทองคุณผลจูเมคาตามต่อมาด้วยคุณพานุวัฒนวิจารณ์นะจ๊ะทักทายกันครบสมบูรณ์แบบแล้วโลกเกิดอะไรขึ้นดิฉันไม่ทราบแต่ข้อมูลจาก The Japan Times แล้วก็ Newsออนเจแปนเนี่ยนะเขาก็รายงานว่าฟ้าเนี่ยพิโรธถล่มเมืองฮิมิจังหวัดโทยามะของประเทศญี่ปุ่นฝนเนี่ยตกหนักแช่12ชั่วโมงเป็นประวัติการลำน้ำและการระบายน้ำเนี่ยนะคะมันเอ่อล้นเลยอ่ะน้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเลยนะไหลมาน้ำก็ท่วมถนนท่วมบ้านและชุมชนทางการก็เร่งเปิดศูนย์อพยพเตือนประชาชนไม่ให้เข้าใกล้แม่น้ำที่กำลังไหลเชี่ยวนะคะจากหน้าหนึ่งนะคะของมติชนค่ะหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวนะคะของมติชนบอกว่าเนปาลจีนหวั่นเกิดภัยพิบัติอีกยอดดับน้ำท่วมหิมาลัยตอนนี้ประมาณนะคะ500ศพแล้วก็ต่อมาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวจาก Daily News ว่าเนปาลสังเวยพุ่งเกิน538เจ้าหน้าที่ช่วยได้573คนนักท่องเที่ยวเคาะรายอื้อวิศวกรจีนผวาสำรวจน้ำไหลเข้าทะเลสาบอันเห็นไหมมันน่ากลัวแท้น่ากลัวว่ามันจะเกิดได้อีกแล้วมันเกิดตอนนี้นี่ไปกันทั่วโลกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะญี่ปุ่นแล้วก็ไปฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสเจอทอร์นาโดแล้วก็ย้อนกลับมาเนี่ยทิเบตเนปาลแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิโลกนะลดลงอีกนะตอนนี้ลดลงประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสถ้าลดลงถึง2น้ำแข็งขั้วโลกก็จะละลายเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้อีกนะคะภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มลงลำน้ำก่อนที่มวลน้ำจะทะลักสู่หุบเขาระเบิดลงด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงส่งผลให้โคลนหินและน้ำเนี่ยนะคะไหลทะลักลงมาตามแนวชายแดนเนปาลจีนเปลี่ยนพื้นที่ฝังตลาดบ้านพินาศสะพานนี้ถูกทำลายถนนกว่า40กิโลเมตรขาดหายไปกับสายน้ำโศกนาฏกรรมในฮิมาลายาโดยสำนักงาน
สำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาก็ระบุชัดเจนนะคะที่เขารายงานกันอ่ะพูดจ้อนะบอกว่ามีแผ่นดินไหวจริงแล้วไม่มีแผ่นดินไหวแต่วิเคราะห์บ่งชี้ว่าพลังงานเนี่ยมันเกิดจากการถล่มตามรายงานของ CNN ตำรวจเนปาลก็บันทึกนะคะผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันอย่างน้อยๆเนี่ยมีไม่น้อยกว่า500ศพมีผู้สูญหายมากกว่า 1,400 คนรวมถึงชาวต่างชาตินะคะมีทั้งอินเดียสหรัฐออสเตรเลียสหราชอาณาจักรรวมถึงชาวเนปาลด้วยเนื่องจากจุดนั้นเป็นที่นิยมของผู้แสวงบุญและนักเดินป่าสำนักงานบริหารความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลก็ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วโดยที่สื่อท้องถิ่นเนี่ยรายงานยอดที่สูงกว่านี้มากนักอย่างไรก็ตามการกู้ภัยยังดำเนินอยู่คาดจำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงกว่านี้อีกมากกองกำลังกู้ภัยและองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนเนี่ยนะคะได้ส่งดาวเทียมแล้วก็โดรนเนี่ยเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติการกู้ภัยแล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าพลเมืองอเมริกัน90คนยังคงไม่ทราบชะตากรรมประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือเนปาลเต็มที่ด้านสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยวดวงเดือนระหว่างประเทศเปิดตัวแคมเปญระดมทุนฉุกเฉิน31ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยนะคะก็จัดสรรเงินช่วยเหลือ10ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเนปาลแต่ทางการเนปาลก็ปฏิเสธความช่วยเหลือเนี่ยนะคะโดยระบุว่ายังรับมือและยังคงไหวยังไหวและยังรับมือได้จากต่างประเทศย้อนกลับมาประเทศไทยไม่ทราบเกิดสึนามิหรือเปล่าสึนามิเนี่ยนะคะในน้ำก็เรียกสึนามิแต่ถ้าเกิดจากทานน้ำแข็งก่อนนี้ก็เรียกกันไปโดยอนุโลมก่อนว่าสึนามิทานน้ำแข็งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะก็ติดตามดูแต่ในประเทศไทยมีการประมวลผลกับสัญญาณแปลกๆถ้าย้อนกลับไปดูหลังจากที่นายทักษิณเนี่ยนะคะออกจากคุกก็แทบจะไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อแต่ภาพการต้อนรับระดับผู้นำ3อดีตนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัตรนายทักษิณอดีตนายกปู่แล้วก็อุ้งอิงเข้าพบประธานาธิบดีปลาโบโวซูเบียนโตแห่งอินโดนีเซียที่บ้านพักส่วนตัวเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นยิ่งและได้ร่วมหารือในประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคที่สร้างกระแสฮือฮาในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งไทยจากนั้นไม่นานเนี่ยนะคะนายอนุทินก็ไปเยือนอินโดนีเซียและไม่นานเช่นกันนะคะอินโดนีเซียก็จะให้โตโยต้าที่เคยมีฐานการผลิตในประเทศไทยย้ายฐานการผลิตไปที่นั่นไม่รู้จะว่ายังไงขณะที่กระแสทวงเงินที่ศาลสั่งให้นายทักษิณชำระจำนวน 17,000 ล้านเนี่ยและกรมสรรพากร

7,000 ล้านคดี112ก็ยังไม่จบและคดีของลูกสาวอุ้งอิงที่กำลังจะตามมาด้านกล่องดวงใจทศกัณฐ์ของนายเนวินชิดชอบคืออาณาจักรที่ดินที่เขากระโดงกล่องดวงใจของพักส้มคือคำตัดสินในการยื่นแก้ไขมาตรา112ของ44คนในพักกล่องดวงใจของนายอนุทินดูเหมือนไม่มีอะไรในไม่มีมีค่ะนั่นคือการทุจริตการสอบท้องถิ่นและหัวสว.ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีการประชุมผู้นำธนาคารโลกในกรุงเทพมหานครคนจะไปเปิดงานเนี่ยยังคงเป็นนายอนุทินหรือไม่ทราบหรือจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อายุไม่มากหน้าขาวๆพูดน้อยๆคนนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและสมการเสียงในสภาเปลี่ยนจนมีเสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เส้นทางของรัฐธรรมนูญนะคะก็จะเปิดให้ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้การเสนอชื่อจะต้องมีการรับรองของส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน10ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่และการลงมติจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาเห็นชัดนะคะสิ่งที่ชัดคือหากการเมืองเกิดจุดพลิกขึ้นมาชื่อบนกระดานและตามกติกาปัจจุบันจะมีช่องทางตามรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรมันเป็นไปตามกระแสไงกระแสที่ชื่อว่าสมบัติผัดกันชมใช่ไหมคุณณรงค์ชัยจันแก้วนะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวไม่โป้งมาเลยโกรธดิฉันเหรอคะ เอ๊ะหรือว่าอะไรไม่แน่ใจเออ สวัสดีค่ะคุณกัญชมนแก้วเรืองแม่คุณมานิดมาแล้วเนาะคุณสุดที่จิตรังสรรค์สมบัติบอกว่าอำเภอสีสีเชียงใหม่หนองคายตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์เวลานี้วิวสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีรถไฟเลาะริมโขงด้วยอุ้ยเป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบมากเลยสีเชียงใหม่เนี่ยนะคะทำไมชื่อสีเชียงใหม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะอธิบายเพราะดูเวลาแล้วเวลาเหลือไม่เยอะเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยนะคะเป็นชุมชนเดิมๆที่อพยพมาจากเชียงใหม่เลยชื่อสีเชียงใหม่แล้วก็มีการปลูกมะเขือเทศอะเยอะมากดิฉันชอบมากบรรยากาศดี แล้วอีกอำเภอหนึ่งนะคะดิฉันชอบเช่นกันนั่นคืออำเภอสังคมเห็นไหมเนี่ยนะเวลาเราเที่ยวเมืองไทยไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละพี่แมมจะคุณประกิตนะคะข่าวคลึกโครมเลยเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินอะของสหรัฐอะเขาจะมาจอดเทียบท่าพักผ่อนที่พัทยานะพี่แมมนะจ้ารู้จ้าเขามากันเยอะด้วยจ้ามากกว่านี้ไม่พูดจ้าสรุปการเมืองไทยเนี่ยนะคะต้องติดตามพี่น้องเพราะมันมีคำหนึ่งนะเขาบอกว่าโคตระสนุกเลยค่ะพี่น้องค่ะพูดถึงการเมืองเอาเพลงนี้ไปช่ำใจไหมพี่

เรื่องของรอบรู้กระแสโลกมาถึงแล้วนะคะมาคุณผู้ฟังเราไปไกลหน่อยไปที่สหรัฐไปดูวงจรหนี้สหรัฐเนี่ยนะคะมีหนี้คุณผู้ฟังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนความเสี่ยงครั้งใหญ่จากการขาดดุลมหาศาลหนี้นิ่งพุ่งพรวดพลาดและภาระดอกเบี้ยจากหนี้ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องรัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องกู้เงินนะเพื่ออุดขาดดุลงบประมาณประเทศที่ทำตัวเป็นพี่เบิ้มของโลกเนี่ยนะคะยังต้องการนะซื้อพันธบัตรที่เริ่มอ่อนแรงเนี่ยนำเข้าสู่วิกฤตการเงินอธิบายง่ายๆพี่น้องเอาอย่างนี้เลยนะคะสหรัฐเนี่ยมีรายได้นะ 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่มีรายจ่าย 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเท่ากับขาดดุลงบประมาณเนี่ย2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับใช้เงินมากกว่ารายได้เนี่ย 40% นี่ยังไม่นับรวมนะนี่ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลที่32ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น6เท่าของรายได้ต่อปีเมื่อรวมนี่ทั้งหมดหลงเจ้งหลงจ้งเหลงเจ้งนะมันจะอยู่ที่40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและภายใน10ปีข้างหน้าถ้าไม่มีการแก้ไขไม่มีการปรับปรุงที่ดีไปกว่านี้หนี้ของสหรัฐต้องเพิ่มสิเป็น55ถึง60ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐยิ่งหนี้เพิ่มดอกก็เพิ่มเห็นนะสหรัฐก็ต้องทำอะไรล่ะขายพันธบัตรมาดึงเงินใช้หนี้ใช้ดอกคราวนี้ค่าเงินดอลลาร์ก็จะอ่อนลงถูกไหมการพิมพ์เงินดอลลาร์ก็จะเพิ่มจนกระทั่งมูลค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับทองคำแพลตินัมและซิลเวอร์อีอีดิฉันจะอีทำอะไรเนี่ยคุณฟังเข้าใจที่ดิฉันพูดไหมเข้าใจนะดิฉันบอกใบซะขนาดนี้จริงไหมไอ้จริงไหมเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถามว่าทำไหมจะเดินไปไหมที่นั่นน่ะ แค่นั้นแหละเอาต่อเอาว่าอย่างนี้เนาะหากสหรัฐเนี่ยนะคะยังคงเดินอยู่บนเส้นทางโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคาดว่าวิกฤตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในอีก3ปีบวกลบอีก2ปีแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงซะตอนนั้นเลยนะคะสหรัฐจะล้มละลายไหมอ่ะเปรียบอย่างนี้ดีกว่าเปรียบเสมือนคราบไขมันอะในหลอดเลือดเมื่อสะสมมากพอที่จะอุดกันเมื่อจะอุดตันปัญหานี้จากโรคเรื้อรังก็จะกลายเป็นหัวใจวายทางเศรษฐกิจในที่สุดบอกใบ้ซะขนาดนี้คำเนาะเอาเปรียบใหม่ถ้าเปรียบเหมือนไขมันในหลอดเลือดเนี่ยไม่ชัดคุณนึกถึงตะกันที่อยู่ในท่ออ่ะท่อน้ำทิ้งนี่แหละท่อน้ำทิ้งเนี่ยมันจะเท่าเดิมแต่ตะกันเนี่ยไปอุดเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าวันหนึ่งมันก็ต้องแน่นไงแค่นั้นแหละเมื่อดอลลาร์เนี่ยไร้ค่าหรือมีค่าลดลงคุณรู้ฟังว่าอะไรจะเพิ่มขึ้นอะอะไรที่มันผูกผันอันนั้นแหละคุณผู้ฟังนะเท่านั้นเองมาถึงช่วงนี้ละกลับมาใกล้ไทยเข้าไปหน่อยนั่นไกลไปแต่กระทบไทยนะกระทบกระเป๋าพี่น้องเหมือนกันนะคะมานี่เลยหลังจากที่มีกระแสคลิปแชร์เกษตรกรจีนในมณฑลเหอเป่ยเนี่ยนะเอาฟอร์มาลีนมาชุบผักกาดขาวฟอร์มาลีนเนี่ยมันยาแช่ศพเนี่ยเอามาชุบเนี่ยกับผักกาดขาวเพื่อที่จะยืดอายุผักระหว่างขนส่งทำให้อย.ไต้หวันไต้หวันกับจีนนี่คนละพวกกันนะนะไต้หวันนี่เป็นจีนเกาะก็ยืนยันว่ามีมาตรการห้ามนำเข้าผักกาดขาวจากจีนทั้งแบบสดและแบบแช่แข็งอยู่ก่อนหน้านี้แล้วพร้อมยืนยันอีกนะคะว่าปีนี้นะคะนี่ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะยังไม่มีการนำเข้าผักกาดขาวจากจีนเลยเมื่อระแวงแล้วก็ต้องระแวงต่ออันมาคราวนี้มานี่เลยมาที่ไทยนี่แหละสั่งปิด
โรงงานทุนจีนสัญชาติจีนบนแผ่นดินไทยที่ตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีทำอะไรเหรออ๋อโรงงานจีนแอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมปริมาณมหึมาเลยสูงถึง700ถึง800ตันโอ้ยเจ้าหน้าที่ไทยก็มองไม่เห็นคุณผู้ฟังดิฉันก็ไม่ทราบได้นะว่าอะไรไปปิดตาอยู่700ถึง800ตันน่ะเออตอนนี้เพิ่งเห็นพอเห็นก็ไปตรวจก่อนว่าเป็นสารอะไรอันตรายหรือเปล่าเออเนาะเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไปเอาเพลงนี้มาเลยจัดไปพี่น้องเต็มเหนียวไปเลยเพ่จัด

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
6: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
5: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องข่าวซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
7: ่ข่าวซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
8: Pulsar

0: ได้ทั้งครอบครัว
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกล

0: ังจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการแล้วนะคะเพื่อที่จะบอกลาในช่วงนี้แล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้แหละค่ำๆนะคะในรายการกฎหมายใกล้ตัวอีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอนานนะคะไม่จำเป็นค่ะที่ต้องจมปลักกับตัวตนเก่าเริ่มต้นใหม่และเริ่มต้นได้ทุกวันเพื่อเป็นคนที่ดีเพื่อตัวเองและทำได้เองและทำได้ทันทีจากลาด้วยคาถาพระศิวลีเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภณชาลีติขอทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตสนุกสนานเงินมีเยอะก็ดีนะอิขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินมีดิฉันวีรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รับทุกท่าน
1: ค่ะก็หมดแล้วนะเรื่องที่อาจารย์ก็ได้ขมวดไว้เรียบร้อยเลยนะอาเซียนจะแตกรังหรือว่ายังไงเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ววันนี้อาจารย์เริ่มใหม่นะเป็นประเด็นไหนคะอาจารย
3: ์ก็ยังต่อ
2: ยังแตกรังอยู่อีก27
1: อาจารย์อ้าวครั้งที่แล้วจะบอกขมวดแล้วอ๋อยังมีต่ออีกโอเคได้เลยค่ะอาจารย์คะ
3: ไอ้นั่นมันย้อน